0: ตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีช่วงทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
1: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
0: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้เพราะเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานข่าวการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passportสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
6: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
2: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDPให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
6: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ณสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้น

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจปกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านรับฟังนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะได้มาพักบำเพ็ญธรรมที่หมู่บ้านปินทุรคามได้ช่วยโปรดชาวบ้านให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิไปได้มากในคืนวันหนึ่งขณะที่พระเรวัตะนั่งทำสมาธิได้เห็นนิมิตที่น่ากลัวซึ่งเป็นวิบากบาปเมื่อครั้งท่านเป็นโจรได้ปล้นฆ่าผู้บริสุทธิ์และเมื่อนิมิตนี้ผ่านไปแล้วนิมิตใหม่ก็เข้ามาอีกคือเรื่องราวของลีลาวดีซึ่งฝังอยู่ในใจของพระเรวัตะยากที่จะลืมเลือนนิมิตทั้งสองนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญธรรมในขั้นสูงยิ่งขึ้นไปพระเรวัตะจึงได้ออกแสวงหาที่หลีกเร้นในการบำเพ็ญให้ห่างไกลผู้คนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเรวัตะก็ยังคงนึกว่ายังไม่เก่งพอนะคะที่จะอยู่กับผู้คนอยู่กับคนมากมายเรื่องก็เยอะเมื่ออยู่ห่างไกลก็จะทำให้จิตใจได้พักได้สงบเร็วยิ่งขึ้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการปฏิบัติธรรมในบางครั้งบางช่วงเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะต่อจากนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

ท่านสมณะชายหนุ่มคนนั้นเริ่มสนทนาข้าพเจ้าชื่อปาลกะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในหมู่บ้านมาลวะคามนี่เองข้าพเจ้ามีมารดาบิดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายใดๆสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกอันว้าเหวเปล่าเปลี่ยวนี้แม้แต่บุตรภรรยาของข้าพเจ้าเองก็ไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าบ้านทุกคนเห็นข้าพเจ้าเป็นสนิทจันไรทุกคนที่พบข้าพเจ้าเขาก็ปิดหน้าปิดตาทุ่มน้ำลายแสดงความรังเกียจเหยียดหยามขอท่านได้โปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยกล่าวจบเขาก็นั่งก้มหน้านิ่งอยู่อย่างน่าสงสารเกิดอะไรขึ้นหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามลองเล่าเรื่องราวให้อาตมาฟังสิบางทีอาตมาอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างเรื่องเดิมมีอยู่ดังนี้ท่านผู้เจริญหนุ่มปาลกะเริ่มเล่าเรื่องของตนเองเมื่อประมาณหนึ่งเดือนมานี้ข้าพเจ้ากับพราหมณ์หนุ่มอีก10 คนได้เดินทางไปค้าขายทางแคว้นอวันตีในระหว่างเดินทางวันหนึ่งเราต้องเดินทางผ่านทุ่งนาอันกว้างขวางสุดสายตาไม่มีหมู่บ้านของคนไม่มีบ่อน้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม้เราจะมีข้าวสารอยู่ในถุงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหม้อหุงต้มตกตอนเย็นเรามาถึงหมู่บ้านร้านแห่งหนึ่งที่ริมชายทุ่งเราได้ตกลงกันหยุดพักที่บ้านร้างแห่งนั้นเพื่อจะหุงหาอาหารกินกันเราได้เดินสำรวจไปตามซากหักพังของหมู่บ้านเพื่อว่าจะมีภาชนะสำหรับหุงต้มทิ้งอยู่บ้างแล้วหาไปจนทั่วก็ไม่พบอะไรจนเกือบจะล้มเลิกความพยายามอยู่แล้วเราก็มาถึงซากของบ้านของช่างฟอกหนังเราทราบว่าเป็นบ้านของช่างฟอกหนังก็เพราะเห็นเครื่องและเศษหนังวางอยู่ทั่วไปตามปกติช่างฟอกหนังเป็นคนจันทานซึ่งเราอยู่ในวรรณะพราหมณ์รังเกียจยิ่งนักแต่บังเอิญที่บ้านคนฟอกหนังนี้เองมีหม้อใบหนึ่งวางอยู่เราต่างมองกันเลิกลักเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะตามหลักปฏิบัติในวรรณะพราหมณ์ของเรานั้นสมบัติใดๆก็ตามของคนจันทานเราจะแตะต้องไม่ได้ถ้าใครขืนแตะต้องคนนั้นจะมีมนทินติดตัวไปตลอดชาติและถ้าคนวรรณะเดียวกันรู้เรื่องเขาจะได้รับโทษหนักคือจะถูกขับออกจากวรรณะพราหมณ์ทันทีหมายความว่าท่านไปถูกต้องมอกไปนั้นเข้าละสิแล้วก็ถูกขับออกจากวรรณะพราหมณ์ใช่ไหมล่ะข้าพเจ้าถามดักคอเปล่าเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้แตะต้องอะไรเลยแต่ข้าพเจ้ากลับเป็นฝ่ายผิดและถูกขับออกจากวรรณะรู้สึกว่ามันจะสลับซับซ้อนอยู่เชิญท่านเล่าต่อไปเถิดในที่สุดคนหนึ่งในพวกของเราก็พูดขึ้นว่าสหายทั้งหลายข้าพเจ้าทราบดีว่าการแตะต้องสิ่งของเครื่องใช้ของคนจันทานเป็นความเสียหายร้ายแรงสำหรับเราผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรากำลังอยู่ในภาวะขับขันเรากำลังหิวโหยจนแทบจะเป็นลมอยู่แล้วเรามีข้าวสารอยู่บ้างแต่ไม่มีหม้อที่จะหุงต้มบังเอิญเราพบหม้อใบเดียวกันนี้ที่บ้านของคนฟอกหนังเราจะใช้หม้อหุงต้มใบนี้หุงข้าวกินกันแต่เราจะต้องช่วยกันเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าแพร่พลายให้ใครทราบเป็นอันขาดถ้าคนอื่นทราบเข้าเราจะต้องถูกขับออกจากวรรณะท่านทั้งหลายจะมีความคิดประการใดผลปรากฏว่าทุกๆคนที่อยู่ในที่นั้นต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาและต่างก็รับรองว่าจะเก็บเรื่องนั้นไว้เป็นความลับจะไม่แพร่พลายให้ใครทราบเป็นอันขาดท่านสมณะข้าพเจ้าเองนั้นได้รับการอบรมมาในขนบธรรมเนียมประเพณีพราหมณ์อย่างเคร่งครัดมารดาบิดาของข้าพเจ้าสอนให้รักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของวรรณะพราหมณ์ไว้แม้ด้วยชีวิตฉะนั้นเมื่อได้รับการชักชวนให้กระทำในสิ่งที่ผิดธรรมเนียมพราหมณ์ข้าพเจ้าจึงปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือด้วยเพื่อนทั้ง10 คนรู้สึกโกรธเคืองมากที่ข้าพเจ้าไม่ร่วมมือในการประกอบกรรมชั่วกับเขาแต่เขาก็ไม่บังคับให้ข้าพเจ้าทำแต่ประการใดซึ่งถ้าเขาจะทำก็อาจจะกระทำได้อย่างสบายเพราะฝ่ายเขามีจำนวนถึง10 คน
ในขณะที่ข้าพเจ้าตัวคนเดียวแต่เขาก็บังคับให้ข้าพเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่แพร่พลายเรื่องนี้ให้ใครทราบเป็นอันขาดข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะช่วยสงเคราะห์เพื่อนบ้างจึงได้ตกลงให้คำมั่นสัญญาแก่เขาในที่สุดเพื่อนของข้าพเจ้าก็นำเอาหม้อใบนั้นไปล้างที่บ่อน้ำขัดสีด้วยทรายใบไม้และมูลโคขัดแล้วขัดอีกล้างแล้วล้างอีกประมาณ100 เที่ยวเห็นจะได้เมื่อเชื่อแน่ว่าบริสุทธิ์สะอาดทั้งภายนอกและภายในดีแล้วเขาก็ใช้หม้อนั้นหุงข้าวกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญท่านสมณะข้าพเจ้าเองนั้นแม้จะรู้สึกหิวแสนหิวแต่ไม่ยอมแตะต้องข้าวจากหม้อนั้นเลยแม้แต่น้อยเพื่อนฝูงต่างพูดจาล้อเลียนข้าพเจ้าต่างๆนานาบ้างก็ออกปากชักชวนให้ข้าพเจ้ารับประทานบ้างก็เอาคำข้าวมาจ่อปากข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าต้องหลบไปเสียจากบริเวณที่เขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันเพราะไม่สามารถจะทนต่อการล้อเลียนของเพื่อนได้และเพราะไม่สามารถจะดูการบริโภคภัตตาหารจากหม้อของคนฟอกหนังอันน่าขยะแขยงนั้นได้เท่าที่อาตมาฟังท่านเล่าเรื่องมาก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ฉะไหนท่านจึงเป็นผู้ถูกขับออกจากวรรณะเล่าข้าพเจ้าถามขึ้นก็นั่นน่ะสิท่านสมณะข้าพเจ้ากำลังจะเล่าสาเหตุให้ท่านฟังอยู่แล้วในที่สุดข้าพเจ้าทั้งหมดก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดีทุกคนต่างนิ่งเงียบไม่มีใครเอ่ยถึงการกระทำอันน่าบัดซีเลยแต่ท่านผู้เจริญสำหรับข้าพเจ้านั้นแม้ตัวจะไม่ได้ร่วมประกอบกรรมอันชั่วช้ากับเขาแต่ก็รู้สึกเดือดร้อนกระวนกระวายใจยิ่งกว่าเขาผู้ประกอบกรรมชั่วเสียอีกเพราะข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าข้าพเจ้าได้กระทำความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าสหายทั้ง10 คนเสียอีกเพราะข้าพเจ้าได้เห็นเขากระทำกรรมชั่วช้าอันเป็นความผิดเสียหายร้ายแรงแล้วยังช่วยเขาปกปิดกรรมอันชั่วไว้อีกทำให้คนทั้ง10 คนลอยนวลอยู่ได้โดยไม่มีการลงโทษถ้าจะพูดตามหลักแล้วคนทั้ง10นั้นได้ขาดจากการเป็นพราหมณ์แล้วเวลานี้แม้จะไม่มีใครรู้เรื่องเขาแต่เขาก็ได้เป็นตัวสนิทจันไรไปเสียแล้วการที่เขายังร่วมอยู่ร่วมกินกับคนวรรณะพราหมณ์ในบ้านก็เท่ากับนำเอาความสนิทจันไรมาเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านในที่สุดวรรณะพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านก็จะเป็นมลทินไปหมดสิ้นยิ่งกว่านั้นเมื่อข้าพเจ้าถูกจับได้ภายหลังข้าพเจ้าก็จะถูกลงโทษอย่างหนักในฐานะที่ได้ปกปิดความชั่วของคนอื่นไว้ข้าพเจ้าคิดอย่างหนักในปัญหาเหล่านี้เป็นเวลาหลายวันท่านสมณะในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้คนรู้เพื่อจะได้กำจัดตัวเสน่ห์จันไรทั้ง10 คนนั้นออกไปเสียให้พ้นจากหมู่บ้านข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาฟังภรรยาของข้าพเจ้าตกอกตกใจแทบจะเป็นลมเธอได้บอกข่าวนั้นให้แก่คนอื่นต่อไปอีกข่าวนั้นได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านประดุจไฟไหม้ป่าต่อจากนั้นความโกลาหลอลหม่านก็เกิดขึ้นทั่วหมู่บ้านในที่สุดพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าวรรณะในหมู่บ้านก็มีการเรียกประชุมพราหมณ์ผู้ใหญ่เพื่อสอบสวนเรื่องราวของเราทั้ง11 คนได้ถูกเรียกตัวไปยังที่ประชุมเมื่อคนทั้งหมดประชุมกันพร้อมกันแล้วพราหมณ์ผู้เป็นประธานก็ถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดตามความเป็นจริงให้ฟังเสร็จแล้วพราหมณ์ผู้เป็นประธานก็หันไปบอกสหายคนหนึ่งในบรรดา10 คนนั้นให้เล่าเรื่องให้ฟังท่านผู้เจริญข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อหูตนเองว่าเรื่องที่เขาเล่านั้นออกมาจากปากของสหายร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าเพราะเขากล่าวว่าข้าพเจ้าเองเป็นผู้นำหม้อนั้นไปหุงข้าวกินคนเดียวโดยที่เขาทั้ง10 คนไม่ได้แตะต้องด้วยเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าคงจะเกิดความเร่าร้อนใจเกรงว่าจะได้รับโทษจึงกล่าวร้ายไปสีเขาทั้ง10 คนเสียก่อน
เมื่อพราหมณ์ผู้เป็นประธานถามคนอื่นๆอีกทุกคนก็ให้การตรงกันเหมือนกับนัดกันไว้ในที่สุดหลังจากพิจารณากันอยู่เป็นเวลานานประธานก็ตัดสินว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิดแม้ข้าพเจ้าจะโต้เถียงอย่างไรก็หาสู้น้ำหนักพยานหลักฐานของคนทั้ง10คนนั้นได้ไม่ผลสุดท้ายข้าพเจ้าก็ถูกด่าถูกประณามจากพราหมณ์ผู้เป็นประธานและคนวรรณพราหมณ์ทุกคนในหมู่บ้านข้าพเจ้าถูกขับออกจากวรรณพราหมณ์

ท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังเรื่องราวของปารกะจบลงแล้วข้าพเจ้าก็นึกสมเพชเวทนาเขาอยู่แต่ในใจแม้ว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงเขาก็ควรจะได้รับโทษอย่างนี้อย่างแน่แท้เพราะเขาถือเคร่งงมงายในสิ่งที่ไม่ควรเคร่งซ้ำอย่างประทุษร้ายมิตรด้วยการเปิดเผยความลับของเพื่อนทั้งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วอย่างไรก็ตามไหนๆเขาก็ได้บากหน้ามาขอความช่วยเหลือแล้วถ้าจะบอกปัดไปเสียก็ผิดวิสัยของผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาแต่ก่อนจะคิดหาทางช่วยเขาข้าพเจ้าก็อยากจะสั่งสอนเขาให้สำนึกตัวเสียก่อนดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังเรื่องราวของท่านมาตั้งแต่ต้นอาตมาก็อาจจะทราบได้ว่าท่านเป็นผู้เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนของธรรมเนียมพราหมณ์ไม่น้อยท่านไม่ยอมร่วมรับประทานอาหารจากหม้อของคุณจันทานกับเพื่อนทั้ง10คนแม้ตัวเองจะหิวกระหายแทบตายก็ตามเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วท่านก็รู้สึกว่าตนมีความผิดที่ช่วยปกปิดความชั่วของเพื่อนไว้ในที่สุดท่านก็ละเมิดสัญญาเปิดเผยความผิดของเพื่อนจนตัวท่านเองต้องถูกขับออกจากวรรณะแน่นอนทีเดียวท่านสมณะข้าพเจ้าต้องเคร่งครัดต่อธรรมเนียมของพราหมณ์เพราะว่าวรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะอันบริสุทธิ์สะอาดและสูงกว่าวรรณะอื่นๆในชมพูทวีปปารกะกล่าวยืนยันด้วยความภาคภูมิใจในวรรณะของตนดูก่อนอุบาสกอาตมาเองยังมีความรู้สึกน้อยเกี่ยวกับเรื่องของวรรณะอาตมาอยากจะถามปัญหาบางอย่างกับท่านความเชื่อถือว่าวรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะอันสูงส่งบริสุทธิ์และประเสริฐกว่าวรรณะอื่นๆนั้นใครเป็นคนบัญญัติขึ้นพราหมณ์หนุ่มหัวเราะเยาะความไม่เดียงสาของข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านสมณะข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านคงจะไม่เคยอ่านคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในปุรุษะสูกตะแห่งพระเวทมีคำกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพระพรหมสร้างโลกและมนุษย์นั้นวรรณะพราหมณ์ออกมาจากปากของพระองค์กษัตริย์ออกมาจากแขนแพทย์ออกมาจากท้องและสูตรออกมาจากเท้าของพระองค์เพราะเหตุที่พราหมณ์ออกมาจากปากอันเป็นอวัยวะสูงสุดจึงเป็นวรรณะสูงสุดฉะนั้นวรรณะทั้ง4จึงไม่มีใครเกิดคิดบัญญัติแต่งตั้งขึ้นแต่มีมาแล้วพร้อมกับการสร้างโลกทีเดียวดูก่อนอุบาสกถ้าอย่างนั้นวรรณะพราหมณ์ก็จัดว่าเป็นวรรณะอันสูงเพราะออกมาจากอวัยวะอันสูงของพระพรหมอย่างนั้นหรืออย่างนั้นสิท่านสมณะปารกะรับรองเอาละอันว่าปากของมนุษย์นั้นถ้าอยู่ในอิริยาบถนั่งหรือยืนพอจะจัดได้ว่าอยู่สูงกว่าส่วนอื่นๆแต่ถ้าคนอยู่ในอิริยาบถนอนเล่าอุบาสกท่านจะกล่าวได้ไหมว่าปากอยู่สูงกว่าส่วนอื่นๆยังกล่าวไม่ได้หรอกท่านสมณะปารกะกล่าวมองดูข้าพเจ้าอย่างงงๆแล้วท่านทราบไหมว่าในขณะที่คนทั้ง4วรรณะออกมาจากส่วนต่างๆของพระพรหมนั้นพระพรหมท่านอยู่ในอิริยาบถไหนยืนนั่งหรือว่านอนท่านสมณะนี่ถามซอกแซกจริงๆปารกะกล่าวอย่างหัวเสียข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้ดูก่อนอุบาสกอาตมาเข้าใจว่าการที่คนทั้ง4วรรณะจำนวนมากมายออกมาจากส่วนต่างๆของพระพรหมนั้นแสดงว่าพระพรหมท่านจะต้องมีรูปร่างใหญ่โตมากทีเดียวมิฉะนั้นคนทั้งมากมายก็จะคงอยู่ในตัวของท่านและออกมาจากตัวของท่านไม่ได้แน่นอนท่านสมณะท่านต้องใหญ่โตที่สุดจึงจะสามารถสร้างโลกและมนุษย์ได้ก็เมื่อท่านมีรูปร่างใหญ่โตเช่นนั้นถ้าท่านอยู่ในอิริยาบถยืนขณะที่วรรณะต่างๆออกมาจากตัวของท่านท่านจะต้องสูงตระหง่านฟ้าทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้วรรณะ

ซึ่งออกมาจากปากของท่านก็ดีวันนักษัตริย์ซึ่งออกมาจากแขนของท่านก็ดีวันนักแพทย์ซึ่งออกมาจากท้องของท่านก็ดีจะต้องพลัดตกลงมาตายหมดไม่มีเหลือหรอคงจะมีคนวันนักสูตรซึ่งออกมาจากเท้าของท่านเท่านั้นที่ยังเหลือรอดมาได้แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้คนวันนักทั้งสี่ก็ยังคงมีอยู่บริบูรณ์ในชมพูทวีปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในขณะที่ให้กำเนิดแก่มนุษย์ทั้งสี่เหล่านั้นพระพรหมท่านทรงเมตตาต่อมนุษย์ท่านจึงนอนราบลงกับพื้นแล้วก็ปล่อยให้คนทั้งสี่วันละออกไปจากตัวท่านเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งสี่เหล่าก็ชื่อว่ามีกำเนิดอยู่ในระดับเดียวกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรพราหมณ์หนุ่มปรกะนั่งนิ่งเป็นเชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านสมณะนี่ช่างคิดซอกแซกเหลือเกินข้าพเจ้าไม่ทราบหรอกว่าความจริงแท้เป็นอย่างไรเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้แต่ถ้าจะว่ากันตามเหตุผลตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นก็น่าจะเป็นอย่างที่ท่านว่านั่นแหละก็ถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับนะสิว่าคนทั้งสี่วรรณะมีกำเนิดเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครข้าพเจ้าลุกไล่ทันทีแต่พราหมณ์ก็ยังคงสูงกว่าวรรณะอื่นๆอยู่นั่นเองเพราะพราหมณ์ได้รับเกียรติให้ออกจากทางปากซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญกว่าส่วนอื่นท่านรู้ได้อย่างไรว่าปากสำคัญกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆพระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนั้นหรือข้าพเจ้าก็กล่าวด้วยสามัญสำนึกเพราะเรากินอาหารด้วยปากถ้าคนเราไม่ได้กินอาหารชีวิตก็อยู่ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นเรายังใช้ปากสำหรับพูดจาปราศัยต่อกันได้ด้วยอาตมาเห็นด้วยกับท่านว่าเรากินอาหารและพูดด้วยปากแต่ถ้าอาตมาจะตัดแขนของท่านออกเสียตัดขาของท่านออกเสียคว้านท้องของท่านออกเสียท่านจะกินอาหารได้หรือไม่ท่านจะยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่พราหมณ์คงจะรู้สึกอึดอัดไม่น้อยที่ถูกข้าพเจ้าซักไซ้ไล่เลียงเกือบจะจนมุมอยู่แล้วเขาก้มหน้ามองดูพื้นดินเอามือสีกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบด้วยเสียงอ่อยๆว่าก็คงจะอยู่ไม่ได้หรอกท่านผู้เจริญก็เมื่อปากเองอยู่โดยลำพังไม่ได้จะต้องอาศัยอวัยวะอื่นๆด้วยเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอวัยวะทุกส่วนต้องอาศัยซึ่งกันไม่มีอะไรสำคัญกว่าอะไรมีฐานะเท่าเทียมกันหมดต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อให้ชีวิตร่างกายทั้งหมดดำรงอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านกล่าวว่าปากสำคัญกว่าอวัยวะอื่นๆจึงเป็นกล่าวที่ผิดจากความจริงและการถือว่าพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหมจึงเป็นวรรณะสูงส่งกว่าวรรณะอื่นๆก็จะเป็นการถือที่ผิดหรือท่านมีความเห็นอย่างไรปรากฏว่าปรกะยังคงก้มหน้านิ่งด้วยจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าเมื่อเขานั่งนิ่งไม่ได้โต้ตอบข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกเมื่อเรื่องราวที่เราได้สนทนากันมาท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าคนทั้งสี่วรรณะมีฐานะเสมอกันโดยกำเนิดเพราะเกิดในระดับเดียวกันจากพระพรหมองค์เดียวกันและจากอวัยวะต่างๆซึ่งมีความสำคัญพอๆกันแม้ในขณะที่ยังอยู่ในตัวของพระพรหมก็อยู่ในที่เดียวกันการที่คนทั้งสี่เหล่าร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ในสถานที่อันเดียวกันได้ก็แสดงว่าคนทั้งสี่มีฐานะเท่าเทียมกันในสายตาของพระพรหมผู้เป็นเจ้าถ้ามีฐานะต่างๆกันพระองค์ก็คงจะไม่ให้รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันแน่การที่คนวรรณะพราหมณ์ถือว่าตนสูงส่งกว่าวรรณะอื่นจึงเป็นการถือด้วยทิฏฐิมานะถือด้วยความหลงถือผิดจากจุดประสงค์ดั้งเดิมของพระผู้เป็นเจ้าการที่วรรณะพราหมณ์ออกมาจากปากของพระพรหมยังไม่ใช่เหตุผลอันเพียงพอที่จะถือว่าวรรณะอื่นๆเปรียบคนจำนวนหนึ่งมีฐานะเทียบเท่ากันรวมกันอยู่ในห้องห้องหนึ่งต่อมาเจ้าของบ้านได้เปิดประตูห้องทั้งสี่ด้านพร้อมกันเพื่อให้คนอยู่ข้างในออกคนบางพวกออกทางประตูหน้าเพราะขณะที่ประตูเปิด
ตนอยู่ใกล้ประตูหน้าบางพวกออกประตูข้างทั้งสองเพราะตนอยู่ใกล้ประตูข้างบางพวกออกประตูหลังเมื่อออกมาหมดแล้วพวกที่ออกทางประตูหน้าก็ประกาศว่าพวกตนประเสริฐกว่าพวกอื่นเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวคือตนได้ออกทางประตูข้างหน้าอย่างนี้ย่อมไม่เป็นการยุติธรรมดูก่อนอุบาสกอาตมายังมีข้ออื่นที่อยากจะถามท่านต่อไปว่าคือว่าถ้าสมมติว่าคนวรรณะอื่นเช่นแพทย์หรือสูตรเกิดความเบื่อหน่ายในวรรณะของตนและเกิดความเลื่อมใสในวรรณะพราหมณ์อยากจะเป็นพราหมณ์กับเขาบ้างจึงมาขอสมัครเป็นพราหมณ์กับท่านอย่างนี้ท่านหรือคนในวรรณะพราหมณ์อื่นๆจะยอมไหมยอมไม่ได้หรอกท่านผู้เจริญถ้ายอมได้ป่านนี้คนในวรรณะอื่นๆก็คงจะไม่มีในชมพูทวีปคงจะมีวรรณะพราหมณ์วรรณะเดียวเพราะไกลๆก็อยากเป็นวรรณะพราหมณ์กันทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าการเป็นคนในวรรณะใดวรรณะหนึ่งนั้นจะต้องด้วยการสมัครไม่ได้จะเป็นด้วยพิธีกรรมใดๆก็ไม่ได้อาตมาอยากจะทราบว่ามีวิธีอื่นใดอีกบ้างที่จะทำให้คนวรรณะสูตรกลายเป็นคนวรรณะพราหมณ์ได้ไม่มีวิธีใดเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นมีวิธีเดียวเท่านั้นคือตายแล้วเกิดใหม่ในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นว่าแล้วปานกะก็หัวเราะอย่างพอใจหมายความว่าการเป็นวรรณะพราหมณ์นี้จะต้องมาแต่กำเนิดเป็นมาโดยการสืบสายเลือดใครเกิดวรรณะใดก็ต้องเป็นวรรณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านผู้เจริญความเป็นพราหมณ์นี้เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดมีขึ้นตั้งแต่วาระแรกที่บรรพบุรุษของเราออกมาจากปากของพระพรหมนั่นทีเดียวตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมาใครๆก็ตามที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ก็ต้องเป็นพราหมณ์ตามไปด้วยอุบาสกถ้าอาตมาจะพูดว่าพระพรหมผู้เป็นเจ้ามีความประสงค์จะให้วรรณะพราหมณ์เป็นพราหมณ์ตลอดไปจะถูกหรือไม่ถูกต้องทีเดียวท่านผู้เจริญพระองค์ต้องการจะให้พราหมณ์เป็นตัวแทนของพระองค์เป็นผู้กระทำกิจของพระองค์ในโลกมนุษย์เมื่อความเป็นพราหมณ์เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์สืบเนื่องมาจากพระพรหมและเป็นความประสงค์ของพระองค์ที่จะให้พราหมณ์เป็นพราหมณ์ตลอดไปเช่นนี้ก็ไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดในโลกจะมาทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้แม้แต่พราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านของท่านก็ไม่สามารถจะทำให้ท่านสูญเสียความเป็นพราหมณ์ไปได้ถ้าใครขืนทำให้ท่านไม่เป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าฝ่าฝืนความประสงค์ของพระพรหมผู้เป็นเจ้าท่านผู้มีอายุเมื่อปาลกะได้ฟังเหตุผลของข้าพเจ้าตอนนี้เขาก็แสดงอาการตื่นเต้นดีใจออกมาอย่างชัดเจนเขายิ้มด้วยความหวังและพูดขึ้นว่าจริงอย่างที่ท่านว่าแหละสมณะจริงทีเดียวข้าพเจ้าก็ลืมข้อนี้ไปแต่แล้วใบหน้าของเขาก็ผันสลดลงไปอีกพร้อมกับกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าได้ประพฤติฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมพราหมณ์เช่นไปร่วมบริโภคพัดกับคนจันทานนั่นเล่าท่านผู้เจริญท่านก็ยอมรับแล้วว่าการเป็นพราหมณ์เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์จากพระพรหมโดยตรงไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้เปรียบเหมือนทองคำเนื้อบริสุทธิ์แม้จะตกลงไปอยู่ในโคลนก็ยังคงเป็นทองคำอยู่นั่นเองหาได้กลายเป็นเหล็กเป็นทองแดงไปได้ไหมทองคำนั้นอาจจะมัวหมองไปบ้างแต่เมื่อชำระล้างขัดสีเสียนิดหน่อยแล้วก็จะฉายแสงสุกปลั่งดังเดิมท่านก็เหมือนกันเมื่อไปร่วมอุปโภคบริโภคกับคนจันทานความเป็นพราหมณ์ของท่านอาจจะมัวหมองไปบ้างแต่เมื่อกระทำพิธีชำระเสียแล้วท่านก็จะกลับเป็นพราหมณ์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องดังเดิม

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลียวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงนิทานนะครับวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วหรือพระรถเมรีนาง12คราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่พระรถเสนนะครับหลังจากที่ได้ไก่น้อยมาเลี้ยงจนใหญ่กลายเป็นไก่ตีแล้วไก่ตีตัวนี้บ่เคยแพ้ไผเลยไปตีไผกัสนะทั้งนั้นเลยไปตีกับไก่ไผกัสนะทุกเถื่อพระรถเสนก็นำไก่ออกไปท้าพนันตีกับไก่ไทยบ้านทาสนะผมขอเข้า12ห่อเด้อเป็นรางวัลนั่นก็หมายความว่าแม่ป้า11คนและก็แม่อีกคนหนึ่งนั่นเองในเถื่อนั้นเจ้าเมืองวัดถาครับมีไก่ตีของตนเองเก่งกาสามารถไก่ตีตัวนี้ไปตีมองใดมองใดบ่เคยแพ้จังมงไปตีพนันเอาบ้านเอาเมืองมาสนะหลายเมืองแล้วหลายเมืองได้เป็นเมืองขึ้นของเมืองวัดถาเพราะไก่ตีนำโชคตัวนี้แหละเพิ่นว่า เสือดีเนาะเอามาให้ทางนี้เด้เนาะมันบ่พอใหญ่เนาะโอ้ยเม็ดละเสียเงยประคบน้ำหอนประคบน้ำอุ่นมันทุกเสานี่ ยังไงมันตีเก่งเพิ่นว่าเนาะเจ้าเมืองวัดถานำไก่ตีของตนเองมาท้าสู่กับเท้ารถสิทธ์เท้ารถสิทธ์โอ้ยกุมอกกุมใจแล้วสิหาไก่ตีจากใสมาตีแข่งกันบาดนี้ตีพัดพนันเป็นเมืองขึ้นซำได้นี่คันเฮาแพ้สิเป็นเมืองขึ้นเขาได้เพิ่นว่าครั้งนั้นพระรถเสนได้ข่าวฟ้าวนำไก่ของตนเองมาอาสาสู้โดยเอาหัวของตนเองเป็นประกันปรากฏว่าเทือนี้ไก่ของท้าววัดถาแพ้อย่างไม่เป็นท่าเจ้าเมืองวัดถายอมยกธงพ่ายแพ้และก็ยอมเป็นเมืองขึ้นแก่ท้าวรถสิทธิ์เจ้าเป็นไผมาจากไหนชื่ออะไรทำไมผิวพรรณผ่องใสและยองใหญ่อย่างนี้เด้อเพื่อนว่ากันถามอุ้ยเท้าความเป็นมาพระรถเสนก็เลยเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆโดยย่อเพื่อนว่าเพราะถ้าเล่ามากหนุ่มน้อยคนบุตรใจจะออกนอกทางเรื่องจะไม่จบสักทีเพื่อนว่าเนาะนางสนธมานนางยักษ์แปลงกายมาได้ยินโทษโทษโทษลูกศัตรูคู่อาฆาตมาดหลายเฮาเนาะนี่เพื่อนว่าบ่ได้แล้วจะต้องมาอยู่ในมงเดียวกันบ่ได้เสือจะต้องมาอยู่ในถ้ำเดียวกันนะศัตรูกับความรักจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเพื่อนว่าคู่แขนสิมาอยู่กับคู่ฮักได้เนาะใดเนาะอยู่ได้แล้วเนาะคู่แขนต้องปรับใจให้เป็นคู่ฮัก ต้องปรับแนวความคิดนะเพื่อนว่าไม่งั้นเป็นทุกข์นะ ถ้ามัวแต่ขีนกันอยู่เนาะมีมัวแต่ทุกข์กันอยู่นี่เป็นทุกข์นะคนเดียวนะเพื่อนว่าเพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดนะครับปรับความรู้สึกให้มีความสุขคือเก่าแนวไหนแนวใดก็บ่ได้เพื่อนว่านางยักษ์สนธมานลูกคนนี้เป็นลูกศัตรูเฮาต้องกำจัดเพื่อนว่ามือหนึ่งได้สบโอกาสพี่น้อง

เราแกงเป็นบ่สบายโอ้ยไม่สบายไม่สบายไปหายามากินสิเพิ่นว่าเท่ารถสิทธิ์โอ้ยหมอใดหมอใดบ่ว่าสิเป็นหมอหลวงหรือหมอตำแยก็ไม่มีทางรักษาเพิ่นว่าเอาหมอตำแยน่ะมันคลอดลูกได้เนาะไม่รู้สมัยใหม่ไม่ได้ใช้เพิ่นว่าสมัยใหม่ไม่ได้ใช้งานหมอตำแยเลยไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นหมอก็เรียกมาทั้งหมดเพิ่นว่าบ่ดีติไม่ดีไม่หายเพิ่นว่าไม่สบายหนักก็ไปอีกเอ็ดได้ให้ล่ะเจ้าจังสีเศร้าพระโลตสิทธิ์ก็เลยถามบ่ยากอันน้องสิหายนี่ก็ต้องได้กินมะงัวรู้หาวมะนาวรู้โหเมืองนี้อยู่ในมากอันนี้อยู่ในเมืองคดชะปุรนครเพิ่นว่าสิไปเอามาได้แนวใดท้าวลตสิทธิ์ก็ได้งงแล้วงึดจักสิไปเอาแนวใดนางยักษ์ก็ว่าบ่ต้องสงสัยบ่ต้องยานบ่ต้องงึดบ่ต้องคิดนักคอยฮู้จักกับเจ้าเมืองคดชะปุรนครท้าวลตสิทธิ์ก็เลยใส่ให้พระรถทะเสนพี่น้องนำหนังสือของนางสนธมานไปขอมะงั่วรู้หาวมะนาวรู้โหยังเมืองคดชะปุรนครพร้อมกำชับว่าฟ้าวไปฟ้าวมาเด้อรถเสนเด้อเมียเฮายากกินแห้งแล้วได้น้ำลายยืดเข้าไปแล้วเพิ่นว่าบ่แม่นยืดธรรมดานะยืดยาวด้วย คนท้องคนใจกินก็ยากกินอีกแบบนึงคนอยากหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยากกินอีกแบบนึงเพิ่นว่าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นกลอุบายของนางยักษ์สนธมานพระรถเสนขี่ม้าสีกะเหลียวจักเป็นอันใดดอกสีกะเหลียวนี่เนาะมุ่งหน้ากลึบกึบๆๆๆๆไปที่เมืองคดชะปุรนครอย่างรีบเร่งเพราะเป็นห่วงแม้และกระปาของตนเองระหว่างทางก็แวะพักที่อาสมของพระฤาษีแห่งหนึ่งบังเอิญพบค่ำสุริยาบ่ายคล้อยเย็นลงนกเขาแมวนกฮูกมันก็หองแล้วนกกระบากระตีเล็กปังปังปังอยู่กลางเล่ากลางดง ไปใส่บ่ได้ จำเป็นต้องพักที่อาสมพระฤาษีแห่งนี้ พี่น้องครับเรื่องเล่าสิเป็นใดอย่าลืมติดตามได้ในตอนต่อไปมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังหนุ่มนาคนผู้ไทยสิกลับมารับสายในโอกาสต่อไปครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทขวดละ50บาทชนิดลูกกลิ้งและชนิดสเปรย์เป็นชนิดน้ำราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บเอ็นเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้ในกระตุนกระตูทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผู้สั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้าน0898633349 0898633349ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่มีความสนใจอยากจะทดลองใช้เป็นแนวเดอร์แม่งความยูบ่เศร้าเจ็บไวอลียูบ่พวกแตนตอดตอตอดแม่งงอดตอดแมลงสัตว์กระต่อยมดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวบ่ฮอดนาทีแม่งอดตอดผมแล้วล่องแล้วนะครับแต่ว่าวาง2ชั่วโมงเนี่ยมันสิเจ็บตุ๊บๆขึ้นมาอีกสำหรับแม่งอดได้อันนี้ประสบการณ์ของตนเองครับส่วนเจ็บแขนเจ็บขาทาสักพักนึงก็จะลืมไปเลยว่าเจ็บแขนเจ็บขาจากเอ็ดเวเอ็ดงานจากการออกกำลังกายนั่งนานหรือเอ็ดผลึกกระยาเนาะกับเลนส์มื้อนี้นะฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงลูกกลิ้งและสเปรย์พระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับข่าวคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันไหลบึงแล้วนี่ตั้งแต่1มกราคมถึงวันนี้245วันยังคงเหลืออีก120วันจะถึงวันสิ้นปีเพราะฉะนั้นใน120วันสิเป็นมือของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระฝากเรื่องราวทุกเรื่องราวของชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันสิ้นปีอยู่ในพระเมตตาของพระกันแล้วกันสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณข่าวมื้อนี้นำข่าวมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีไข่แอลท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีโป๊บรีพอร์ตและก็รณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คุณพี่น้องที่ติดตามนะครับทางวิทยุออนไลน์ของเรานะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่ napooradio.com ตลอด24ชั่วโมงนะครับรายการวิทยุของเราทาง My Tuner Radio ทางทีวีทวิตขออภัยครับทางทวิตทีวี FM 88.25 MHz แล้วก็ทางเรดิโอกลาเด้นลูกโลกกับพี่น้องเข้าไปในมือถือหาคำว่าเรดิโอกลาเด้นแล้วก็พิมพ์หาจังหวัดสกลนครกสิเลนมาเหลืออยู่2สถานีสกลนครของเราก็มีกุสุมานแล้วก็อำเภอเมืองสกลนครกุสุมานของเราก็ FM 88.25 MHz สกลนครก็คือ FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงในโลโก้ลูกโลกก็จะมีภาพลักษณะของหนองหารนะครับอยู่ทั้งหัวทั้งทึ่งของหนองหารของแผนที่ซึ่งจังหวัดสกลนครนะครับจะมีภาพหนองหารอยู่ก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ทั่ว
ทุกมุมโลกก็จะมีสถานีวิทยุต่างๆให้ได้ติดตามรับฟังทุกภาษาครับรวมไปถึงภาษาของหนุ่มน้อยคนไทยในรายการนี้ด้วยขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะครับพี่น้องบ้านมวงบ้านบอนบ้านกะไก่บ้านอีกุดกุนฮู้ของเฮาทักทายไปถึงพี่น้องในชุมชนของเราทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านผ่าน FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับข่าวมื้อนี้เริ่มต้นกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศครับอีเมลคุณลุงคุณป้ามื้อนี้2กันยายนพยากรณ์อากาศว่าสิมีฝน170ของพื้นที่ได้แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ที่โดยเฉพาะอุบลราชธานีฝนสิตกแห้งความเร็วของลม10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้พยากรณ์อากาศของมื้อนี้มื้อวานนี้ก็ 70% นะครับแต่บ้านเฮาแดดออกหมดมือเลยมื้อวานนี่บ้านเจ้าเดอีเมเอ่ยคือบ้านคอยอยู่บ่คือหน้าโพอยู่บ่จังซั่นแล้วเนาะบางเทื่อนี่บ้านใกล้ๆกันก็ฝนตกห่ําเด้มืดฟ้ามัวดินเลยแต่หลุดออกมาแล้วปานคนละโลกเลยเด้โดยเฉพาะทางเทพนิมิตกับนาโพนี่ร้อยต่อกันนี่อีเมเอ้ยทั้งโน่นเทพนิมิตไปทั้งตะแหนี่คันฝนตกกับแต่ละปีนี่ตกแห้งทั้งบุญหันแต่ลุดจะลุดออกมาจากอันทางปากทางเข้าบ้านเทพนิมิตมาฮอดทั้งนาโพแล้วป้อยแดดออกคุณได้บังเถือก็ได้เป็นแนวนั้นเด้ปานลุดไปคนละโลกเนาะเช่นเดียวกันนะครับฝนอาจจะตกที่อื่นวันนี้170%ของพื้นที่เป็นบางมงเนี่ยเขาพยากรณ์เอาไว้บ้านเฮาอาจจะแดดหอนกะให้แดดหอนต่อไปจังหน่อยนึงเนาะอีเมเนาะอย่ามาหลายฝนก็ได้เด้พอห่มพอปกกันยังมีได้ตากแหละอ่ะนะครับส่วน7วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นครับแต่ก็บ่แน่คือกันเด้ยังกักไว้อยู่เพิ่มขึ้นนี่180ก็จริงครับแต่ต่ำสุดไม่เกิน160เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้อาจจะมี70ด้วยและ80ด้วยเด้อ7วันข้างหน้าจนฮอดวันที่เท่าใดล่ะนี่7วันข้างหน้านี่เพิ่นบ่ได้บอกไว้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่เอ้าอันนี้ก็ได้ฝนคาดจะเพิ่มขึ้นแต่พี่น้องครับยังต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาประกอบการรับฟัง1กันยายนเมื่อวานนี้ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นก็หมายความว่าจะมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนของวันนี้ด้วยนะเป็นประกาศฉบับที่13ของปีนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในเวลาสั้นได้นะครับอันนี้ก็พยากรณ์อากาศไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนใช้ชีวิตและการเดินทางส่วนอีกข่าวนะครับจากเดลินิวก็พาดหัวเช่นเดียวกันบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นั่นก็หมายความว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เนปาลและอินเดียด้วยนะครับยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มอีกมีศพที่ลอยไปไกลถึงอินเดียขณะที่มียอดผู้สูญหายได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 4,500 คนแล้วยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดกับเขตทิเบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็น939คนแล้วในจำนวนนี้16คนอยู่ในทิเบตและก็มีถึง17ศพที่ลอยไปไกลถึงอินเดียขณะที่มียอดผู้สูญหายได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 4,500 คนแล้วด้านภารกิจกู้ภัยในเนปาลกำลังมีการจับตาการช่วยเหลือคนงานในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ชื่อว่า
อเปอร์ตรีสุรีซึ่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนโถมลงมาปิดช่องอุโมงค์ไว้โดยทีมกู้ภัยที่อยู่ในจุดนี้มีทั้งชาวเนปาลชาวจีนชาวอินเดียและก็เกาหลีใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีคนงานติดค้างอยู่ภายในนับร้อยคนจากจำนวนคนงานที่สูญหายทั้งหมด933คนขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถขุดเจาะเข้าไปในพื้นที่ส่วนบนของอุโมงค์ได้แล้วและก็กำลังอัดอากาศเข้าไปในด้านในขณะเดียวกันก็มีการส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปเรียกหาผู้สูญหายแต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงตอบรับแต่ประการใดนะครับอันนี้ข่าวที่นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเดลินิวก็บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการนำเรื่องนี้มาแต่ว่าสิเป็นเท่าใดเนาะมันสิทนใดหรือบอกกระแสข่าวต้องติดตามตอนต่อไปหรือว่าเขาพลาดหัวผิดหรือว่าหนุ่มน้อยคนพุทไทยนำข่าวมาผิดไม่น่าเป็นไปได้เนาะเอ้าในเรื่องกระยาเนาะครับต้องติดตามตอนต่อไปเพราะว่าข่าวมีหลายสำนักมากนะครับอันนี้ก็มาติดตามเรื่องของข่าวนะครับทางสกลนครต่อจากหน่อยหนึ่งเนาะสกลนครเฮานี่นะครับเมื่อวานนี้1กันยายนสำนักงานวัฒนธรรมสกลนครนำโดยนางกัญญาพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครก็ไปจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหัวข้อเที่ยวชุมชนยนต์วิถีณผู้ใดวัดท่าวัดบ้านท่าวัดเหนือครับที่ตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครไปเพื่อทดสอบความพร้อมของเส้นทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ผลักดันกันนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยพี่น้องครับกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปร่วมกิจกรรมหลายขนาดโดยมุ่งเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ตลอดจนอัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือผ่านกิจกรรมที่สะท้อนทั้งวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยเริ่มต้นเส้นทางด้วยการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมชมการแสดงพื้นบ้านเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฮีด12คลอง14จากปราชญ์ชุมชนเพื่อทำความรู้จักกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองจากนั้นก็เข้าสู่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยธราวดีณวัดพรมโพธิราชร่วมกันเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหานโอ้คือละคักเนาะอันนี้เนาะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารและก็การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเห็ดปลาแดกโอ้ยเป็นตะคักเป็นตะคักหมักแบบหมักเห็ดแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่โอ้ยแต่เห็ดอะไรล่ะสิได้ป่าต้นใหญ่เนาะอีเมนเนาะยั่วให้คุณพรพิมลเห็ดป่าส้มอยู่เนี่ยเราบ่เห็ดจักเถือเพราะว่าเมเทาเราเห็ดป่าแดกเห็ดป่าส้มเห็ดป่าแดกนี่แซ่บเนาะกินแซ่บได้ฮอดลี่มือพุ่นล่ะเอ้ามาต่อกันเรื่องของกิจกรรมที่สำนักวัฒนธรรมไปนะครับว่ามีอะไรต่อไปบ้างนะมีสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศและก็วิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลก่อนเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ท่าแร่เนาะนะครับวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาด้วยนี่ก็มีนะไทยแฮเขามีได้เนาะนะครับหรือที่นู่นอย่างเดียวเนาะครับเอ้านะครับอันนี้ก็มีหลายที่แต่ว่าที่นี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำเอาผักตบชวามาเป็นปุ๋ยปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพหนองหานพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านท่าวัดเหนือได้อย่างลงตัวกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว
เที่ยวชุมชนยนต์ลุวิถีในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสกลนครนะครับอ่ะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่เป็นอะไรต้องติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปนะอีเมนเนาะกาสิได้เป็นโมเดลหรือว่าเป็นแบบอย่างที่จะนำไปให้กับหมู่บ้านอื่นๆตำบลอื่นๆอำเภออื่นๆได้ทำเหมือนกันนะมีความสำเร็จแล้วเฮาก็เอามาประยุกต์ใส่กับชุมชนของเราก็ได้นะครับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีเกือบทุกที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอแต่สิจับมาใส่ได้หรือบ่ขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นๆด้วยนะครับจะคิดออกหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับไปที่เตางอยบ้านจันเพนครับเมื่อวานนี้ขอบพระคุณทางพี่น้องจากจังหวัดสกลนครนะครับนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารในเขตอัครสังคมณฑลท่าแรหนองแสง4จังหวัดแล้วก็ขอต้อนรับครูคำสอนคาทอลิกต้องเน้นย้ำครูคำสอนคาทอลิกเด้เพราะว่ามีข่าวบางข่าวว่าเป็นครูสอนภาษาในโบสถ์คริสต์ก็มีคือกันแต่ต้องต่อด้วยคาทอลิกนะครับมันจะเป็นคาทอลิกของเฮาเพราะว่ามีหลายนิกายอันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เขตปกครองอัครสังคมณฑลท่าไรหนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อนะครับจากสังคมณฑลนครราชสีมาสังคมณฑลอุบลราชธานีและสังคมณฑลอุดรธานี4มีสังอีสานนะครับมาร่วมอบรมครูคำสอนปีนี้นะครับอบรมครูคำสอนภาคอีสานเป็นครั้งที่14แล้วชื่อหัวข้อครอบครัวครูคำสอนอีสานห่วมเฮียงเคียงคางตามก้าวย่างนักบุญฟรังซิสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้เปิดการอบรมแล้วณวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารจันเพนอำเภอตางอยจังหวัดสกลนครนะครับมีทางนาผู้ของเฮาก็ไปหลายนะครับทางที่เหของเฮาก็ไปเยอะคือกันเมื่อวานนี้ก็ส่งกำลังใจไปแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเดินทางเข้ามาในเขตของเรานะครับขอบพระคุณที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz และ FM 104.5 MHz มาณโอกาสนี้ด้วยไปที่ Facebook อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงประกาศบวชนะครับโดยมีการพิจารณาอนุมัติให้สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งภูเขากาแมวัดป่าพนาวันได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026นี้ณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นั่นก็หมายความว่าฉลองบ้านเนนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้จะมีพระสงฆ์ใหม่ในมิสังของเราอีก1องค์อ่ะก็ขอคำภาวนาเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนะคุณอาสำหรับพระสงฆ์ใหม่ของเราจะได้รับสินบวชแล้วไปที่เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรดาสกีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนาะนะครับวันที่31สิงหาคมพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีได้รายงานผลการแสวงบุญที่กรุงโรมมายังเพจและเพจก็นำขึ้นเมื่อวานนี้นะครับโดยพระคุณเจ้าก็ได้เล่าว่าเดินทางกลับกรุงโรมประเทศอิตาลีเข้าพักบ้านพักของพระอาจารย์ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูจิตใจสถานที่เข้าเงียบที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองอาริชยาขออภัยนะครับอาริชาใกล้กับกรุงโรมประเทศอิตาลีมงสถานที่แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยคณะนักบุญเปาโลและก็ตั้งอยู่บนทำเลที่เงียบสงบซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบที่ชื่ออัลบาโนอัลบาโนก็มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนพี่น้องครับพระคุณเจ้าก็เล่าว่าสถานที่มองนี้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเมื่อปี2014เนื่องจากปีนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเลือกใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับนำคณะผู้บริหารของวาติกันมาร่วมเข้าเงียบและก็รำพึงภาวนาประจำปีในช่วงเทศกาลมหาพรตนั่นเองแล้วก็การไปพักที่บ้านของพระอาจารย์ก็เหมือนกับได้ไปเข้าเงียบไปฟื้นฟูจิตใจเนื่องจากศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาสงบร่มรื่นสามารถมองเห็นวังที่ประทับตากอากาศขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่กัสเตลกันดอฟโฟได้เป็นอย่างดีภายในตัวอาคารจัดระเบียบได้ดีมีห้องพักทั้งหมด126ห้องมีวัดใหญ่1แห่งและวัดน้อยอีก4แห่งมีห้องโถงกลางห้องประชุมย่อยและก็ห้องบรรยายขนาด128ที่นั่งล้อมรอบด้วยสวนและพื้นป่าขนาดใหญ่
มีเส้นทางเดินภาวนาตามรูป14ภาคและก็สายประคำอันร่มรื่นนั่นเองนะครับขอบคุณไปทางพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีส่งผ่านมาทางเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโป๊ปรีพอร์ตก็ได้โพสต์เรื่องราวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวที่คาสเตลกันดอลโฟประเทศอิตาลีโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมพระองค์ได้แบ่งปันพระวรสารจากท่านนักบุญแมทธิวตอนที่พระเยซูทรงบอกบรรดาศิษย์ว่าพระองค์จะต้องไปกรุงเยรูซาเล็มรับทรมานถูกประหารและกลับคืนชีพในวันที่3แต่สิ่งที่พระองค์แต่สิ่งพระเยซูตรัสนั้นกลับไม่ตรงกับภาพพระเมสสิยาที่เปโตรและบรรดาศิษย์คาดหวังไว้ซึ่งใจความสำคัญที่สรุปมาแล้วดังนี้นะครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงสอนเวลาชีวิตสับสนหรือไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจะเตรียมสิ่งแบบนี้ให้เกิดขึ้นเราต้องอย่าหยุดที่จะคุยกับพระองค์เราต้องบอกพระเจ้าตรงๆถึงสิ่งที่เราสับสนหรือไม่เข้าใจและเปิดใจรับฟังด้วยความถ่อมตนและการภาวนานั่นเองนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงยกท่านนักบุญเปโตรเป็นตัวอย่างแม้ตอนแรกท่านนักบุญเปโตรจะรับไม่ได้ที่พระเยซูจะต้องรับทรมานและถูกประหารแต่สุดท้ายท่านก็ยอมฟังยอมรับหนทางของพระเยซูและเชื่อตลอดจนซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์จนถึงการเป็นมรณะสักขีได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงท้ายองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตและผู้ที่กำลังทนทุกข์จากเหตุอุทกภัยรุนแรงในเนปาลและทิเบตโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางคริสตันเนปาลด้วยนะครับขอบพระคุณโป๊ปรีพอร์ตที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาให้ได้ติดตามรับฟังผ่านข่าวค้นคนผู้ไทยของเราครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้มันหยั

0: สาเลี้ยงวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าวานสนวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาค่มหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเด้อนะครับยามเคล็ดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาก็นี่ล่ะฟกช้ำปวดบวมนี่ขาแขนบางทีเวลาตอนสมัยผมถูกรถชนนี่นะครับมันกระดูกหักเลยนะกระดูกหักเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นมันก็บรรเทาปวดได้ชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งนะลูกกลิ้งนี่เวลาถูมันก็สิเจ็บได้จังหน่อยได้ถ้าแขนหักแขนขาหักขาหน้ามันก็สิเจ็บได้เพราะว่าสูนแห้งบ่ได้เนาะมันบวมมันเป่งมันเจ็บทรมานได้ต้องกินยาแก้ปวดบ่ต้องกินแล้วนะครับเอาครีมของเราไปทาหรือเอาแบบสเปรย์ไปฉีดพ่นไปฉีดพ่นสักพักนึงมันก็สิเซาปวดลงถ้าเอาลูกกิ้งมันสิรู้สึกมันสิสัมผัสกับผิวแห้งแน่จังหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าลูกเบาๆก็บ่เป็นหยังดอกก็แนะนำแบบชนิดน้ำแบบสเปรย์นะครับฉีดพ่นแล้วก็ลูบเบาๆสำหรับพี่น้องที่แขนหักขาหักนะขาคลุ้ยมื้อนี้มันบวมเป่งเด้มันไม่ได้หายบวมมันไม่ได้หายทันทีแต่มันบรรเทาปวดลงอย่างดีอันนี้ผมเป็นมาแล้วกระดูกไหปลาหักมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังคึดบ่ออกเลยให้หมอเป่าหมอโบราณนะครับเอามาเป่าเพิ่นมาเป่าแล้วก็เอาน้ำมันงาดำนี่แหละทาเพราะว่าเห็นเม็ดงาผมก็เลยสงสัยมันเม็ดหยังอันนี้ตอนยังน้อยตอนเป็นทึกรถส้นนั้นตอนเป็นกระดูกหักนั้นบ่ฮู้จักว่ามันหยังแต่ลักษณะนี้มันหยังน้อมันหยังน้อว่าซั่นนี่เป็นน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ซอยบำรุงผิวแล้วก็สมานการกระดูกได้เป็นอย่างดีก็เลยเอามาเป็นส่วนผสมสำคัญจากใบวานซนมาสกัดใบวานซนออกมาแล้วก็ผสมส่วนเข้าไปให้มันมีประโยชน์หลายยิ่งขึ้นใบวานซนนี่ปลูกไว้หลายครับบ้านเฮาปลูกไว้หลายแต่เฮิงเฮาจังแขนคลุ้ยขาคลุ้ยเจ็บมองหันมองนี้ไปตัดมาได้บางเทื่อมันก็แดงทิมซื้อบางทีมันก็แก้ทิมซื้อเนาะอีเมเนาะบางคนก็ปลูกต้นใหญ่เอาไว้โซ่หน้าบานหลาเลยผมเห็นโอ้ยอยากได้แห้งเด้อยากได้แห้งเด้อว่าซั่นไปขอบางคนขอมาปลูกมันก็ขี้ที่ได้ไปขอบางคนก็ว่ามันยังบ่ฮอดยามขยายพันธุ์ยามขยายพันธุ์จังมาเอา

เออว่าซั่นก็เลยบ่ได้ไปเอาอีกเลยบางคนน่ะว่าแต่นั้นเลือกก็ยากเนาะนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาตอนนี้เราก็ขยายพันธุ์เยอะขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังผลิตบ่ทันอยู่ดีเด้เออในเดือนสิงหาคมเดือนแรกที่อันเริ่มต้นจำหน่ายแบบเป็นทางการนี่ก็จำหน่ายไปแล้ว12โหลแล้วก็ไม่รวมพี่น้องที่ไปซื้อกับหนุ่มน้อยขึ้นภาษาไทยอยู่นาเฮือนพี่น้องในบ้านฝากซื้อนี่ยังไม่รวมนะครับยังไม่รวมพูดละหอดมื อชำระภาษีประจำปี จังสิรวมทั้งระบบออนไลน์ด้วยจะต้องจ่ายภาษีได้อีเมลต้องจ่ายหลายอย่างเด้ค่าใช้จ่ายก็เยอะและก็ที่สำคัญแล้วนี่เราต้องส่งภาษีรายได้ด้วยเพราะการจำหน่ายของเรานี่มันจะย้อนหลังได้นะมันเก็บตัวอย่างใดเราต้องชำระภาษีด้วยนะทุกเรื่องที่เราทำกิจกรรมต้องทำตามข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆให้ครบโดยเฉพาะเรื่องของภาษีสรรพากรย้อนหลังและเป็นเวียกและโดยเฉพาะจำหน่ายออนไลน์ออนไลน์ก็ต้องมีคือกันนะครับพี่น้องครับโทรสั่งซื้อหรือสอบถามว่าเป็นแล้วใดมีอยู่บ่เมื่อหรือยังครีมนวดสมุนไพรเจ้านั่นคอยอยากสั่งหรือคอยอยากถามเบิ่งที่หมายเลขครับ0898633349 0898633349อันนี้เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศสำหรับพี่น้องที่สั่งซื้อเด้อบ่ต้องยานว่าของบ่ฮอดครับส่วนทางใต้แหครับมีท่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายแห่ง FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับในเขตไทยแห่ของเฮาเด้อสั่งซื้อโดยตรงกับเบาดีเจต้อยสมจิตมังกายได้เลยที่0813800359นะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมาที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็จะได้เปิดใช้โปรแกรมใหม่นะครับในการบวสิฝากถอนกู้ยืมเงินบวสิสมัครใหม่นะครับสมาชิกของเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบใหม่ได้แล้วนะครับที่จริงก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้มีรายจ่ายรายเดียว มีรายจ่ายรายเดียวแต่รายรับยังเยอะอยู่นะครับดวงหุ่นจักว่าเจ้าหน้าที่เริ่มทำหรือยังมันสิเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะแค่ลงในสมุดคู่ฝากกับระบบบัญชีทีหลังแต่ว่าโปรแกรมก็จะออกใบเสร็จให้ทันทีเจ้าหน้าที่ก็จะเพียงแค่พิมพ์ชื่อแล้วก็ลงนามเท่านั้นนะครับมันก็จะประหยัดเวลาในการเขียนใบเสร็จลงไปเยอะเพราะฉะนั้นในต้นเดือนแต่ละเดือนก็จะมีสมาชิกไปหลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาวิธีการเพื่อประหยัดเวลาลงแล้วก็ให้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นก็เลยนำโปรแกรมการฝากการถอนการกู้ยืมเงินการชำระค่าหุ้นเหมือนมาฝากมาใช้บริการได้อันนี้ก็ไปใช้บริการสำหรับสมาชิกของเราส่วนท่านที่ไม่เป็นสมาชิกอยากไปใช้บริการนะครับเราก็มีการเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทั่วไปจากประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยส่วนรายละเอียดก็ไปติดต่อสอบถามที่สหกรณ์ของเรานะครับมีการฝากเงินฝากเพื่อถอนก็ได้นะครับตั้งแต่1บาทขึ้นไปถึง 50,000 บาทอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อปีนะครับปีนึงก็สิได้1บาทเนาะต่อ100บาทส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้ร้อยละ2บาทต่อปีหากไม่ถอนปีที่2จะได้2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้2บาท50สตางค์ขึ้นไปทุกปีนะครับหมายถึงว่าปีที่3ขึ้นไปเด้อส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับ1ปีจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทปีนึงสิได้ 3,000 บาทโดยไม่หักภาษีทุกการฝากนะครับปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกมา2ท่านแล้วนะครับไม่ใช่สมาชิก1ท่านเป็นสมาชิกอีก1ท่านนะครับที่มาฝากกับเราตั้งแต่1บาทขึ้นไปเด้อไม่เกิน 500,000 บาทต่อคนนะครับตั้งแต่1บาทขึ้นไปไม่เกิน 500,000 บาทต่อคนแต่โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่50บาทตลอดอายุการฝากเงินนะครับ
50บาท2ก็จะมีเงินฝากอยู่ที่100บาทก็น่าจะไม่เกิน200บาทนะครับต่อคนเปิดบัญชีครั้งแรกนะฮะอันนี้รายละเอียดไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเปิดทำการวันจันทร์อาคารพุทธพฤหัสศุกร์เว้นวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เปิดทำการเหมือนเดิมเด้อยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าสมาชิกจะร้องขอว่าเปิดแล้ววันไหนปิดวันไหนนั่นแหละ 8:30 นถึง 16:30 นเวลาทำการก็ทุกอย่างสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์ของเรานะครับพี่น้องครับมาที่ข่าวอื่นๆวันนี้ไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลก็บอกว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่1กันยายน2569ซึ่งก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการเมื่อวานนี้จับกุม12คดีผู้ต้องหา12รายของกลางยาบ้ารวม303เม็ดอันนี้เฉพาะผู้ว่ายังไม่รวมหน่วยงานอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะนำเล่าให้ฟังสกลนครครับอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า51เม็ดสว่างแดนดิน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า141เม็ดบ้านอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า5เม็ดอำเภอโคกศรีสุพรรณ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า7เม็ดอำเภอบางโคน1คดีผู้ต้องหา1รายคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า82เม็ดนิคมน้ำอูล2คดีผู้ต้องหา2รายภูพาน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า7เม็ดผลการปฏิบัติตำรวจแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารจับกลุ่มได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 881,137 เม็ดนะครับบางคนก็ว่าโอ้กุสุมานบ่มีเนาะบ่ซั่นบ่มีข้าวอย่าชะล่าใจนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับจากสถานจากข่าวของสถานีข่าวสารสกลนครโดยสถานีตำรวจภูธรกุสุมานก็บอกว่าจับชายวัย39ปีพร้อมยาบ้า7เม็ดเมื่อวานนี้ครับ1กันยายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกุสุมานภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกชัยทัตรัตน์พรหมสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุสุมานและก็พันตำรวจโทวัชิปวิชพงศ์ที่มาบุตรรองผู้กำกับนะครับโดยมีพันตำรวจตรีจิรศักดิ์เจ๊กนอกสารวัตรสืบสวนสอบสวนควบคุมสั่งการไปจับกลุ่มชายอายุ39ปีในพื้นที่ตำบลกุสุมานการจับกลุ่มเธอนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าจำนวน7เม็ดเป็นของกลางเมืองต้นก็แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้โดยผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้ผู้ต้องหาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดสถานที่จับกลุ่มอยู่เสลวติบริเวณบ้านพักในพื้นที่หมู่9ตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววกกลับมาที่ท่านผู้ว่ารณิดานะครับท่านผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลในเพจที่บอกว่าส่งกำลังใจให้วงโปงลางมูลมังอีสานโรงเรียนธาตุนารายวิทยาในการแข่งขันเวทีสีม่วงร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับตัวแทนจังหวัดสกลนครในการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับประเทศครับฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ครั้งที่14ภายใต้มหกรรมบุญเดือน11บุญออกพรรษาสืบฮีตตามวิถีประเพณีแห่งศรัทธาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้ว่าก็บอกว่าขอส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน
วงปงลางมูลมังอีสานโรงเรียนธาตุนารายวิทยาทุกคนขอให้ก้าวขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมอีสานได้อย่างเต็มความสามารถนะครับอ่ะคนสกลนครขอร่วมส่งแรงใจเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโรงเรียนธาตุนารายวิทยานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจรณิดาเรืองที่ติสกุลพี่น้องครับในช่วงนี้เรื่องของโควิด -19 บางคนก็ชะล่าใจแล้วแต่วันนี้ครับกรมควบคุมโรคได้นำสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยมาฝากบอกว่ายังมีอยู่นะยังเยอะอยู่แล้วก็น่าเป็นห่วงด้วย1กันยายนเมื่อวานนี้นะครับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็กล่าวในการแถลงข่าวนะครับบอกว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากการเฝ้าระวังระบบดิจิตอลตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคมก็พบผู้ป่วยแล้ว 99,691 รายเสียชีวิตไปแล้ว15รายนะครับ15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 พบในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอัตราป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มเด็ก 0-4 ปีรองลงมาเป็นกลุ่ม 30-39 ปีและอายุ 20-29 ปีตามลำดับอันนี้ก็ป่วยโควิดตายนะครับ อายุไม่เกิน29ปีขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSVก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางหายใจโดยรวมสำหรับสายพันธุ์โควิด -19 ปัจจุบันข่าวก็บอกว่าจากการติดตามและการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้ก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB1.8.1 มีจำนวน524รายเกิน 50% ไปแล้วพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2568แล้วก็ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยโดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลกับสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่ช่วยที่เชื่อถือได้แม้ว่าส่วนใหญ่นี่เกิดโควิด -19 จะมีอาการไม่รุนแรงแต่กลุ่ม608ได้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อายุ12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังก็มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานอันนี้7โรคนะครับยังเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทควรปฏิบัติตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัดด้วยอันนี้ก็จากทางกรมควบคุมโรคนะครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับปิดฉากคดีกางเกงในผิดกลิ่นนะครับศาลสั่งสามีจ่าย2ล้านฟ้องหย่าคบชู้ยอมจบไม่อุทธรณ์อันนี้ก็คดีฟ้องหย่าสุดฮือฮาครับกางเกงในมีกลิ่นผิดปกติศาลพิพากษาให้สามีจ่าย2ล้านบาทชดเชยภรรยาหลังคบหญิงอื่นพร้อมให้หย่าขาดจากกันเจ้าตัวยอมรับคำตัดสินไม่ยื่นอุทธรณ์เมื่อวานนี้1กันยายน2569มีรายงานข่าวจากศาลจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางครับของประเทศไทยนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้องหย่ากลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์โดยมีทนายหงหรือนางสาวหัตยาอั้นเต้งพร้อมด้วยฝ่ายภรรยาในฐานะโจทก์และฝ่ายสามีเดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาเปิดใจนักสืบต้องช่วยกันดมกางเกงในผิดกลิ่นนะครับจนหลักฐานมัดสู่คดีฟ้องสามีดมเก่งกว่าสุนัขก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็นี่เมียผมนี่แหละ มีเขียนไว้ด้วยนะครับคดีฟ้องชู้สุดแปลกกางเกงในผิดกลิ่นตัวเดียวทำบ้านแตกครับศาลมีคำพิพากษาให้ฝ่ายสามีชำระเงินจำนวน2ล้านบาทแก่ภรรยาจากกรณีแอบคบหาหญิงอื่นเพราะมีคำสั่งให้การสมรสสิ้นสุดลงตามคำฟ้องโดยฝ่ายสามีและทนายความรับคำพิพากษาไม่ติด
ใจที่จะยื่นอุทธรณ์ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงตามกระบวนการขณะที่ฝ่ายภรรยารับเงินชดเชยตามคำพิพากษาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโล่งใจของผู้เกี่ยวข้องนะครับอ้าวผู้ใดอยากเป็นข่าวอย่างนี้ก็ไปฟ้องร้องกันได้นะครับส่วนข่าวคนๆผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วขอความสุขจบกันของพี่น้องทุ่งมงทุกบ้านลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจปกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโค125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4

รรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งฮอดมื้อนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638633

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กสิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนื

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารเลิศบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีกราบกำงามมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีก็รบในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมนซืนในเวลาแห่งความสบายเจอความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมงนี้ผ่านคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีซึ่งขณะนี้พระคุณเจ้าแสวงบุญอยู่ที่กรุงโรมขอคำภาวนาเพื่อการแสวงบุญของพระคุณเจ้าการเดินทางและทุกประการสำหรับพระคุณเจ้าด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาพร้อมคณะที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อพังคพลมาศกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดจนเป็นเลขานุการกลุ่มนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีเคารพครับวิทยุของเราทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆได้ประกาศได้ประชาสัมพันธ์ได้โฆษณาผ่านคลื่นวิทยุของเราเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่2แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้แรงใจโดยเฉพาะร้านค้าต่างๆในชุมชนของเราและใกล้เคียงให้การสนับสนุนนักจัดรายการของเราทุกช่วงเวลาเวลาเขายังเหลือหลายอยู่ได้อย่างเช่นรายการช่วงนี้นะครับ 16-17 นาฬิกา 17-18 18-19 ก็ยังว่างเด้อยังว่างนะครับท่านที่สนใจจะเป็นเจ้าของรายการนำผลิตภัณฑ์ของท่านมาประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นของเราก็ติดต่อสอบถามได้ที่คณะกรรมการของเรานะครับนอกจากคณะประสงค์แล้วก็ยังมีทางผ่านทางท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยท่านมานะทองอันตังท่านสทต้อยสมจิตมังกายไก่วุฒิไกรอดุลตระกูลมาท่านปรีชามูลทองสุขแต่ท่านปีศาจนี่ก็เป็นรองนายกอบต.บ้านแป่นนะครับเบื้องสูงแล้วนี่หาเวลายากอยู่เด้แต่ว่าสอบถามเพิ่นเบิ่งเด้อสอบถามเพิ่นเบิ่งนะครับเพราะว่ายังบ่ได้คุยกันกับเพิ่นเลยฝากความคิดฮอดคิดถึงไปเด้อท่านปรีชาเด้อนะครับอันนี้ก็ได้ว่าเพิ่นอยู่ในกลุ่มคณะกรรมการบริหารของเรานะแต่ว่าเพิ่นยากขนาดนะครับเพิ่นเป็นรองนายกแล้วได้บัดนี้เนาะเอ้าพี่น้องทางบ้านแป้นทางบนนาแก้วเด้อนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวิทยุของเรา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทุกเช้าเราถ่ายทอดพิธีบูชาขอบพระคุณมุ่งหวังเพื่อที่จะให้พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพผู้ที่เจ็บขาเจ็บโอ้มงนั้นมงนี้ไปบ่ได้มากบ่ได้ยากโดยเฉพาะหัวเข่านี่มันลั่นกุบกับกุบกับแต่ละเถือก็ได้ลูกกระจมโอจมโอยแล้วร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราได้ทุกเช้า 6-7 นาฬิกาทุกเช้าและกระทางระบบออนไลน์ของเราทุกเช้าเช่นเดียวกันนะครับทั่วทุกมุมโลกผ่านทางระบบออนไลน์ของเรานะครับซึ่งในแต่ละเช้าผมก็สีแจงทางแอปพลิเคชัน LINE ถ้าพี่น้องเป็นเพื่อนทาง LINE กับบอกว่าสิเป็นทาง BEC นะครับกลุ่ม BEC ออนไลน์นะครับก็สิได้ฟังมีซาทุกเสาคือกันพี่น้องที่เป็นสมาชิกด้วยก็อย่าฝ่าจมเด้ออย่าฝ่าจมนะครับเพื่อพี่น้องที่ส่งต่อไปให้กับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกดในมือถือฟังนะครับกดในมือถือฟังนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถติดตามทางช่องทางอื่นด้วยนะครับช่องทางอื่นด้วยไลน์นี่ก็ส่ง2ไลน์ของครอบครัวคาทอลิกของเราด้วยนะครับของเครือข่ายครอบครัวคาทอลิกของเราด้วยอันนี้ก็ส่งต่อในเด้อพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเพื่อพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศสิได้ฮู้จักว่าลิงก์ตลอด24ชั่วโมงของเรามีแล้วนะครับแล้วก็มีมานานแล้วนับเป็น10ปีแล้วก็แชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หึงแล้วทางออนไลน์ของเรานอกจากที่ My Thunder Radio ก็ยังมีทางทีวีทวิตและกระทางเรดิโอกลาเด้นอันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดก็จะมีซาเสาก็จะรับฟังในช่วงเวลาของตามประเทศไทยก็บอกพี่น้องฝากต่ออยู่ที่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองด้วย
ส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา6นาฬิกา10นาทีก็จะเป็นมิซาทางกาบูชินอารามกาบูชินอันนี้ถ่ายทอดสดผ่านเพจของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ Facebook ของคุณของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องก็สามารถติดตามได้ก็จะแชร์ส่งต่อไปยังไลน์ของเครือข่ายครอบครัวคริสตชนของเราพร้อมทั้งไลน์กลุ่มไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับที่ชื่อหลุยจำเนียนนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่67ท่านพี่น้องก็สามารถค้นหาแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ส่วนวิทยุมิสังเทแห่งองแสงของเฮาก็มีไลน์คือกันนะครับมีไลน์ชื่อ10450เมกะเฮิรตซ์หรือชื่อเต็มๆว่าวิทยุมิสัง FM 10450เมกะเฮิรตซ์พี่น้องจะขอเพลงแนะนำเพลงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเชิญชวนให้ไปร่วมพิธีมิสซาเดี๋ยวผมสิลองมืออื่นเสาสิลองโพสตัวนี้นำนะครับเพราะว่าบ่เคยไปโพสเชิญชวนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเป็นวันแรกก็อย่าลืมแอดค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 10450ไว้เป็นหมู่ในเด้อนะครับเพื่อฉุกเฉินท่านนะก็จะได้คลิกเข้าไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้ส่วนท่านที่อยู่ในชุมชนฟังวิทยุเฮาก็สบายอยู่แล้วเนาะอีเมลเนาะอันนี้ก็แนะนำประชาสัมพันธ์ทักทายไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนำแน่พี่น้องทางไทโซเป็นอันใดนอทางกุสุมานทางโพธิเปซานเป็นจังไรนอแรงเย็นเราได้นี่เย็นเลยยามมือแรงล่ะว่าภาษาบ้านเฮาเพิ่นจะคือปานใดเนาะภาษาสู่เนาะกินกระแซ่บเยลวายามมือเที่ยงหั่นเอาพี่น้องบ้านเมืองเก่าขอบคุณเด้อมื้อนี้มาอุดหนุนน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดสเปรย์นะครับชนิดสเปรย์อันนี้ยินนุ่มน้อยคนผู้ไทยประชาสัมพันธ์ว่าพี่น้องที่แขนหักขาหักกากขลุ่ยมันปวดบวมแห้งนะครับก็เอาสเปรย์ไปฉีดพ่นรอบๆนั่นเพราะว่าสเปรย์เฮามีส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่บำรุงกระดูกแล้วก็ประสานกระดูกโบราณเพิ่นเว้ามาก็เฮาก็สืบต่อและก็นักวิชาการก็ยืนยันนะครับที่สำคัญแล้วก็น้ำมันงาดำยังช่วยทำให้ผิวที่แห้งมีความชุ่มชื้นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ส่วนผสมหนึ่งแต่ว่าส่วนผสมหลักๆหรือหลักของมันก็คือเฮาเอาสกัดมาจากใบพลับพลึงหรือใบว่านสนซึ่งใบว่านสนนี่เฮาไปตัดอยู่ข้างหัวเฮาหน้าเฮือนเฮาข้างเฮือนเฮาเฮือนคนอื่นมาเอาล้นไฟแล้วก็มาโค้มมาประคบบอกว่าสิแขนขลุ่ยขาขลุ่ยขาหักขาหึกเอากลับมาโค้มได้ประคบได้เพราะฉะนั้นนุ่มหน่อยก็ได้สกัดมาเรียบร้อยบ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วไปฉีดแล้วก็ทาบางๆมีทั้งชนิดลูกกลิ้งและก็ชนิดสเปรย์นะครับซึ่งผลิตใหม่ล่าสุดนี่นะครับชนิดสเปรย์ยังไม่ได้วางแผงเลยนะครับยังไม่ได้วางแผงเลยส่วนที่วางแผงแล้วก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่ขวดเองแล้วก็ตัวที่ผลิตมาใหม่มีทั้งลูกกลิ้งตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นคราวที่แล้วก็ยังมีความแห้งอยู่นะครับยังมีความแห้งอยู่รุ่นก่อนๆจะมีความแห้งแต่บรรเทาอาการปวดนั้นเป็นคุณสมบัติหลักเป็นคุณสมบัติหลักนุ่มนะคนผู้ไทยผลิตล่าสุดนี้ก็คือบำรุงผิวด้วยนะครับบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยบ่ให้มันแห้งเกินไปนะครับอันนี้สำหรับชนิดสเปรย์แต่ส่วนสำหรับครีมครับสำหรับครีมขวดละ50บาทนั้นมีส่วนผสมหลายอย่างมีส่วนผสมหลายอย่างแล้วก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบสำหรับครีมนวดสมุนไพรชนิดครีมเป็นขวดนะครับขวดละ50บาทพี่น้องหลายคนก็ซื้อไปตอนคนนั้นไปฝากคนนี้เป็นประจำมูนี้ก็อยู่ทางนาโพเรดิโอของเฮากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกันก็ได้จำหน่ายหลายขวดเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆก็วันละ3ขวด4ขวดสำหรับอยู่เฮือนเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเราก็จะเร่งพัฒนาและก็นัดหมายกันว่าในปลายธันวาคมนี้เฮาก็สิมีการวางแผนการตลาดอีกครั้งหนึ่งและก็มีการสมนาคุณสำหรับท่านที่ใช้ประจำนะครับแล้วก็จะมาซื้อซ้ำอันนี้ก็จะมีการวางแผนของกลุ่มนะครับ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยตอนนี้สหกรณ์ก็เรามีการผลิตโปรแกรมขึ้นมา2โปรแกรมนะครับ2โปรแกรมโปรแกรมแรกเป็นโปรแกรมการฝากถอนการกู้ยืมเงินการค้ำประกันการชำระเงินค่าหุ้นชำระเงินกู้อันนี้ครบวงจรนะครับเราผลิตขึ้นมา1โปรแกรมแล้วแล้วก็กำลังให้ลูกชายของผมนะครับเพื่อที่จะผลิตขึ้นไปให้สมาชิกของเราได้เช็คออนไลน์ได้นะครับได้เช็คออนไลน์ได้แต่เป็นส่วนเฉพาะเท่านั้นนะครับไม่สามารถลิงก์เข้ามาที่โปรแกรมได้ก็กำลังพัฒนาด้านนี้อยู่นะครับโปรแกรมที่2เป็นระบบชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์นะครับของสหกรณ์ซึ่งสมาชิกของเราก็สอบถามมาตลอดตอนนี้เราก็มีโปรแกรมซึ่งลูกชายของผมก็ผลิตเรียบร้อยใช้งานเรียบร้อยไปแล้วในเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็2โปรแกรมก็สิได้ซอยประหยัดเวลากับเจ้าหน้าที่และก็ซอยประหยัดเวลาให้กับสมาชิกมากยิ่งขึ้น 50%เป็นอย่างเกี่ยวว่า 50% เพราะว่าสหกรณ์ยังไม่มีเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากนั่นเองครับเมื่อมีสมุดคู่ฝากเราก็จะได้ประหยัดเวลาไป 80% นะครับแต่ก่อนนี่ใช้เวลาหึงแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เวลาน้อยลงแล้วนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งของเวลาที่เคยเสียไปแต่ก็ยังคงใช้เวลาอยู่เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องพิมพ์แบบพิมพ์สมุดคู่ฝากนั่นเองครับคาดมงเดียวคาดอย่างเดียวเอาไว้เอาประชุมใหญ่เทือนาจังขอมติที่ประชุมขอซื้อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากมันสิได้แต่เร็วขึ้นนะเขาก็สิไม่ประทับตาฝากเงินฝากแล้วประทับตาหรือว่าเซ็นกำกับก็จะเรียบร้อยเร็วขึ้นนั่นเองเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็จะเร็วขึ้นในอนาคตครับแต่ที่สำคัญแล้วนะครับเรามีความปลอดภัยเรื่องไซเบอร์หรือออนไลน์ระบบป้องกันการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่มีหายขอบคุณสมาชิกที่มาฝากเงินนะครับแล้วก็พี่น้องชุมชนของเรามาฝากเงินเอาไว้เรามีอัตราเบี้ยฝากเบี้ยดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยสำหรับท่านที่ฝากตั้งแต่1บาทไม่เกิน 50,000 บาทก็จะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อปีส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่ถึงแสนบาทนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยปีแรก2บาทร้อยละ2บาทต่อปีปีที่2จะได้2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสุพจน์ลอยพิลาประการกรรมประธานกรรมการก็แจ้งว่าจะได้ดอกเบี้ยปีแรก3บาทนะครับร้อยละ3บาทปีละ 3,000 บาทนะครับปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ย3บาท50สตางค์แต่ถ้าถอนระหว่างปีทุกการประกาศจะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาททันทีถ้าหากว่าถอนโดยไม่ครบปีอันนี้ก็มีพี่น้องมาฝากหลายแล้วได้หลายหมื่นแล้วนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากสอบถามรายละเอียดสำหรับการฝากโดยไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ประชาชนทั่วไปและการเป็นสมาชิกสหกรณ์มีฝากอย่างไรอย่างไรนะครับก็สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดติดกับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาเดอร์เวลาทำการก็8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่พนักงานมาก่อนแล้วก็กว่าสิกลับใดก็บุญแหละเอ็ดบัญชีแล้วแต่เวลาที่เราปิดบัญชีแล้วก็ปิดการรับฝากเงินก็คือ16นาฬิกา30นาทีนะครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับสองงานเพลงสะกดเนาะอีเมจเนาะไอ้รุ่งเพชรแหลมสิงบอกใครบอกแมนคุณไพไพไพวันลูกเพชรเพิ่นว่าจับใหม่ขึ้นลงอนุมนาคนผู้ไทยมัวแต่เบิ่งเฟซเนาะไปเบิ่งทางเฟซนะเบิ่งทางข่าวก็เลยนี่ล่ะลืมว่าตั้งระบบออโต้ของเพลงเอาไว้ดิบัดนี่เนาะมันขึ้นโตกันไปเลยเด้มันบ่ท่าเจ้าได้เพิ่นว่า พี่น้องกำลังติดตามรับฟังวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ2คลื่นของเรามื้อนี้ก็เป็นวันที่2ที่มีสั่งท่าแร่หนองแสงซึ่งก็ได้ต้อนรับคณะครูคำสอนจากเขตภาคอีสานนะครับบ่ว่าสิเป็นสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลอุดรธานีมารวมกับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราซึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่ทางจันเพ็ญพี่น้องทางจันเพ็ญคือสิยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยขนาดเนาะได้เป็นเจ้าภาพส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องทางจันเพ็ญเด้อทางเตาง่อยนะครับซึ่งก็มีการจัดอบรมครูคำสอนระดับภาคอีสานครั้งที่14ณวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารบ้านจันเพ็ญ นะครับอันนี้ก็ส่งกำลังเจอและขอขอบคุณที่มาเยือนอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อดินแดนแห่งมรณะสกีมรตีทั้ง7 2คอนนะครับพี่น้องครับมือเสาร์นี้นะครับเข้าไปเบิ่งทาง Facebook ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็มีการโพสทั้งหมด111ภาพในพิธีบูชาขอพระคุณเปิดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครั้งที่14โดยพระสังฆราชสเตเฟนบุญเลิศพรหมเสนาพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีแผนกคริสตศาสนธรรมโดยคุณพ่อสรายุทธคำภูแสนหัวหน้าแผนกแล้วก็คณะซิเตอร์นะครับครูคำสอนเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครั้งที่14ในหัวข้อครอบครัวครูคำสอนอีสานหวมเฮียงเคียงข้างตามก้าวย่างนักบุญฟรังซิสในโอกาสครบรอบ800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสอัสซิซีซึ่งก็จัดอยู่ระหว่าง 1-14 กันยายนนะครับโดยมีครูคำสอนอย่างที่ผมนำเรียนจาก4สังฆมณฑลอีสานจำนวน209ท่านนะครับซึ่งก็นำเรียนไปแล้วนะครับว่าสังฆมณฑลใดบ้างเข้ามานะครับก็ขอคำภาวนาให้

พระคริสต์เจ้าให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใน4ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็มีภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาฟื้นฟูอีกครั้งนะครับแล้วก็มีภาพขออภัยครับมีภาพประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทยเรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับส่งถึงคณะพระคุณเจ้าอธิการคณะนักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านโดยในประกาศของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกนั้นก็เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อต่อองค์พระคริสต์เจ้านะครับก็เลยเชิญชวนมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหน่วยงานองค์กรคาทอลิกและพี่น้องผู้มีใจดีงามได้แสดงความรักความเอื้ออาทรต่อพี่น้องที่ประสบความทุกข์ยากลำบากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราโดยเป็นบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านบุญมัทธิวบทที่25ข้อที่40นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้การประกาศข่าวดีการช่วยเหลือนี้ก็ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าได้โปรดประทานบรรเทาใจต่อผู้ได้รับผลกระทบและแรงบันดาลใจให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับซึ่งก็เป็นการร่วมใจในสถานการณ์วิกฤตภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงของครอบครัวจำนวนมากเพราะฉะนั้นหลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินและก็มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนอกจากช่วยเหลือแล้วก็ยังเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนผู้มีน้ำใจดีได้ร่วมเอื้ออาทรต่อพี่น้องที่ประสบภัยด้วยนะครับก็บวชที่เป็นทางเนปาลบวชที่เป็นหลายที่หรือในประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งทางสภาประมุขโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยคาริตัสไทยแลนด์ก็จะรวบรวมงบประมาณและเงินที่ปัจจัยที่พี่น้องได้สมทบเนี่ยส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยนะครับส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยตามลำดับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่เคารพมานะครับหรือบ่อยากถามทางวัดแต่ละวัดบ่อยากถามมีสั่งของเราก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารธนชาติสาขาสุรวงศ์นะครับเช็คสั่งโอนในนามของสภาพระสังฆราชคริสตันไทยแลนด์แล้วก็วงเล็บเพื่อบรรเทาทุกข์นะครับหมายเลขบัญชี078ขีด2ขีด351 878อันนี้ก็เวลาโอนเข้าแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งเอกสารการโอนเงินด้วยนะว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปที่ Facebook ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดต่างๆถ้าหากฟังแล้วยังไม่เข้าใจหากมีความประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ประสบอุทกภัยอันนี้ก็เชิญชวนมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเช่นเดียวกันเขาก็ยังมีข่าวบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับมีข่าวบริการอื่นๆอีกมากมายแต่ตอนนี้ฟังสิ่งที่ดีๆที่หนุ่มน้อยคนไทยนำมาฝากสักก่อนนะครับ

0: กระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนหดมือนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาค่มหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ลายเบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับฝากอีผู้อีเมย์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาจิบไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบคุณพี่น้องที่ให้การอุดหนุนนะครับมีให้การบอกต่อนะครับมีหลายท่านได้อุดหนุนแล้วก็บอกต่อส่งต่อแล้วก็นำไปฝากเป็นของฝากสำหรับพี่น้องแล้วก็บางท่านก็นำไปเป็นของกำนันในโอกาสวันเกิดแบบนี้นะนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเรามีราคาลดพิเศษส่วนท่านที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็ที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349กับหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยโดยตรงพี่น้องทางเทแฮก็โทรศัพท์สั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย081-380-0359อีกเทือนหนึ่งเดออีเมลเดอร์081-380-0359นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับเราเป็นกู้ภัยนำได้เราไปรับผู้ที่พระเอิญไปนะครับไปมงนั้นไปมงนี้ตลอดนะครับรับตลอด24ชั่วโมงอันนี้เพิ่นก็ได้สำหรับเบอร์นี้ได้จำเอาไว้จดเอาไว้เนาะอีเมลเนาะอยากใดหันอยากให้ขอให้ซอยหันซอยนี้เราไปตลอดได้ถ้ามือใดที่ออกสนามนะครับออกพื้นที่กสิขอเวลานะครับยังส่งบ่ได้ตอนนี้เราก็สิแจ้งนะครับแต่ในรัศมี200เมตรเราก็บอกว่าเดี๋ยวสิขี่จักรยานไปส่งแต่มือเสานี่บ่แม่น200เมตรเนาะอันสทต้อยเนาะบ่ได้แม่น200เมตรได้กว่า200เมตรได้ไปส่งพี่น้องให้กันอุดหนุนเป็นอย่างดีครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดใหม่นี่นะครับรุ่นใหม่นี่ที่สทต้อยเอาไปนี่ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมผมเล่าพี่น้องไปซื้อก็อย่าลืมนะครับขอทดลองใช้ด้วยก่อนได้นะครับมันเป็นแนวใดทาสักพักนึงคุยแอนกันไปลืมว่าเจ็บเลยล่ะสำหรับเจ็บลำเจ็บแอวนะลืมเลยว่าเจ็บ เอาค่อยขึ้นอันบ่เจ็บแล้วในประมาณนั้นนะครับหลังจากทดลองทาแล้วผมให้ชุดทดลองใช้ไปให้ทดลองกับสทต้อยด้วยแต่ถ้าสุดทดลองใส่เมือดแล้วก็เมือดได้อีเมลไอ้ใส่ของจริงแล้วเด้อซื้อไปใส่ของจริงโลด ส่งกำลังใจส่งความสุขความมวลซื้อนี้ไปทางศูนย์เดย์แคร์ด้วยเมื่อก่อนผมไปศูนย์เดย์แคร์แต่บ่ได้คุยบ่ได้เว้าบ่ได้จ่าเด้อเพราะว่าพี่น้องเมื่อวันอังคารหั่นได้เนาะเพราะว่ากำลังเล่นกิจกรรมอยู่เด้น้องกบกำลังพาเล่นกิจกรรมอยู่ก็เลยบ่ได้เข้าไปรบกวนเวลาแต่ก็ขอฝากเพลงม้วนๆเป็นกำลังใจเป็นเพลงสุดท้ายของรายการของเรานะครับแล้วก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องที่บ่ได้ไปวัดนะครับหรือว่ายากแต่แท้นะครับบ่ได้ไปวัดมือเสาก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราเน้นพิเศษนะครับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุของเราพรุ่งนี้เรามีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ฝากนักจัดรายการของเราประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายขอบคุณคุณสร้อยเพชรที่ส่งข้อมูลมาเป็นอย่างดีวันหน้าจะประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาไม่เพียงพอขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ากเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

แปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มบา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงินการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่

งื่อนที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้งเก้าคนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
4: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
3: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
5: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
3: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน โดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
7: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
9: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
8: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
10: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
10: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการจัดเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
12: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การติดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
14: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ ดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
15: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
16: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือแอปกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
15: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
17: นายสุธงกล้าการขายโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2,700 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
18: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
19: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาส

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุทิศ

0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมไทยเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิด

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2500

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจปกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารเลิศบุญลูกาบทที่4ข้อที่38ถึงข้อที่44เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไปนางก็หายไข้ลุกขึ้นรับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วนงเหนียวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งเฟลิกและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านกล้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงส่วนของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วหลังจากที่นางยักษ์สนธมารได้ใช้วิธีเดียวกันกับนาง12ก็คือไปโยมโง่ยกดปวดยุงงาไหมใส่ในสระน้ำนางคอมผู้ทำหน้าที่ตักน้ำไปให้เท้ารถสิทธิ์อาบก็มาเห็นคือกันนะครับอ้าวใครหนองามเลิศในต้นไม้ไทรเพิ่นว่าฉันเองไงนี่ไงนี่ไงนี่เดเพิ่นว่าป้อนหน้าออกมานั่งคอมกันแล่นเข้าไปบอกท้าวรถสิทธิ์ท้าวรถสิทธิ์ก็ออกมาคือเก่านะครับมาเห็นความงามของนางยักษ์สุดแสนที่จะทนได้ก็เลยเสิร์ฟนางยักษ์เข้าไปเป็นชายาองค์ใหม่นางยักษ์ได้โอกาสนะครับลงเลขเสกยันทำเสน่ห์จนพระรถสิทธิ์โง่หัวไม่ขึ้นลงไหลกระดักกระดอหายใจเข้าก็เป็นเธอหายใจออกก็เป็นเธอหายใจครึ่งหนึ่งก็เป็นเธอหายใจนิดๆก็เป็นเธอพูดว่าหายใจนิดๆก็เป็นเธออุ้ยคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนขนาดความฝันก็ยังมีแต่ล่าวกับล่าวเนาะมีแต่ยักษ์กับยักษ์สาวนี่คือฤทธิ์ของเสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งนางยักษ์แปลงกายเห็นโอกาสเหมาะนะครับเล่าก็เลยทำมายาไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเพื่อนว่าไม่ได้มีแต่ที่สุภาพสตรีเท่านั้นนะเพื่อนว่านางยักษ์ก็มีเพื่อนว่าผู้สาวนี่มีโบราณเพิ่นเว้าไว้ว่ามายาหลายร้อยเล่มเกวียนนะพี่น้องเนาะนางยักษ์เพิ่นก็บอกว่าโอ้ยนั้นจิ๊บจ้อยอีฉันมีหลายพันเล่มเกวียนเพิ่นว่า นางยักษ์กะเอ็ดมายาตำติว่าตนเองตั้งท้องพี่น้องเพิ่นบอกพระรถเสนว่าน้องรู้สึกว่าอยากจะกินของส้มๆของเปรี้ยวๆนะเพคะเพิ่นว่าสงสัยจะแพ้ท้องอย่างหนักถ้าท้องธรรมดานี่ท้องผู้สาวท้องผู้หญิงถ้าเสียงสูงขึ้นจังน้อยนะครับจะเน้นเสียงขึ้นเป็นท้องนี่แสดงว่าท้องยักษ์ท้องใหญ่เพิ่นแพ้ท้องอย่างหนักพี่น้องหาส้มบอกว่าสิเป็นมะขามอ่อนตอนนี้ตำมะขามอ่อนใส่ประเดะสมัยยังน้อยนุ่มน้อยคนผู้ไทยบ่ได้ขึ้นต้นมะขามแล้วพอหายแม้หายเนาะยันตกเด้ไปหาใบมะส้มล้มแล้วมาตำใส่เกลือใส่มะเพร็ดอุ้ยกินเป็นส้มคือกันมีประแดะน้อยซะประแดะโน่ซะเนาะนางยักษ์พี่น้องกินส้มแล้วก็กินแล้วมันไม่รู้เป็นยังไงนะมันไปแลกแป๊บแป๊บมันไม่มีรสชาติในลิ้นของน้องเลยนะเพคะเพื่อนว่าเออแล้วน้องจะทำอะไรล่ะอยากจะกินอะไรบอกพี่มาเลยที่ท่าแรกก็มีหลายอย่างนะมีซีนด้วยเป็นเส้นตากแห้งนี้ก็เยอะอุ้ยมีเนื้อเยอะมีปลาก็เยอะนะปลากระแตบก็มีเพื่อนว่าแหมน้องไม่อยากกินนะคนท้องคนไส้ที่เนี้ยอยากกินอย่างนี้พี่เพื่อนว่าอย่าไล่หมักไม้มานะมั่วจริงๆเนาะหยุดไปสองมืออุ้ยป่านนี้ตีนุ่มน้อยคนผู้ชายเจ้าเนาะนางยักษ์แปลงกายมาเป็นผู้สาวนะครับเพิ่นบอกว่าต้องนำเอาตาเอาหน่วยตาของนาง12มาบดเอ็ดยาเสวยจังสิหายจังสีเศร้ายากจังสีเศร้าแพ้ท้องท้าวรถสิทธิ์กำลังลุ่มหลงด้วยอำนาจแห่งเสน่ห์และเวทมนต์ใดคือกันน้องด้วยความยินดีตาของนาง12หรือจะมีความสำคัญสำเจ้าคนเดียวเพิ่นว่าดีแล้วเราบ่ได้อยากเอาเฮือนเอาที่ดินเอารถเนาะบางคนรถราคาเป็นล้านก็ให้เพิ่นได้อย่าเว้าแต่หน่วยตาเมียหลวงเลยเนาะสมบัติเมียหลวงก็ยังยกเอาไปให้เบิดนี่แหละถึกเสน่ห์อย่าแฝดอย่าให้เขาทิมได้เนาะได้โง่โหกลับมาเฮือนเก่าได้เนาะ
แม่งขี้นาคอันนี้บ่ธรรมดาได้เนาะคันแม่นหลงก็ได้ว่าเนาะอยากได้หยังก็ได้นะครับเท้ารถสิทธิ์อนุญาตนั่งสนทม่านก็เลยไปย่างสามคุมไปยังที่พักของนาง12จากนั้นลาวก็ไปให้บริวารยักษ์แปลงล้างมาเป็นคนใสนี่ล่ะจับนาง12มาทีละคนทีละคนควักเอาหน่วยตาออกมาย่างสมแขนแต่ว่าพ่อถึงนางเผาพี่น้องถึงเวลาสงสัยเถียงหรือว่าย่ามเราจะกินข้าวพอดีครับเมื่อยโอ้ยเมื่อยมือเด้จกอันเอาตาเนี่ยโอ้ยะโอ้ซาหลายเอาข้างเดียวกับพ่อดอกคนสุดท้ายนี่ พ่อฮอดน้องสาวลาลาวนะครับปรากฏว่านางยักเมื่อยมือควักตาออกเพียงข้างเดียวแล้วก็นำดวงตาทั้งหมดใส่ห่อให้ยักบริวารที่ปลอมตัวมาเป็นคนรับสายนี่ล่ะเอากลับไปไว้ที่เมืองคดชะปุรนครเมืองของลาวพร้อมกับสั่งกำกับให้นางเมลีคอยดูแลรักษาไว้ที่เมืองคดชะปุรนครไฟนางทั้ง12ถือจกหน่วยตาออกมาเลือดซิบๆเลือดไหลสดๆโอ้ยเจ้ากระเพา มันย่ายมีทึกแล้วได้นี่เนาะโอ้ยกระเจ็บให้เนาะความเจ็บความปวดพี่น้องถือจกหน่วยตาออกมาเอามือยักจกให้เนาะเล็บเราก็เหย้าแต่แท้ดำกระดำขี้ดีอยู่อันนั้นเขาท่าสีเล็บเพิ่นว่าจกออกมาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยห้องโอ้ห้องโอ้ยแล้วในความเจ็บปวดนะครับน้ำหูน้ำตาน้ำมูกพูดแล้วไหลออกมาเนาะเจ็บกระเจ็บกระดักกระดอขนาดเอาไม้ทับเรียบซื้อยังเจ็บกระดักกระดอป่านนั้นเนาะนาง12ถึกควักหน่วยตาออกหมดแล้วเหลือแต่น้องลาคนสุดท้ายตอนนี้สิเฮ็ดแนวใดสิกินสิอยู่แนวใดนางยักษ์สิเอาไปไว้ม่งใดวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับนมน้อยคนผู้ไทยในโอกาสต่อไปใดกับนิทานตอนต่อไปใดขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้านครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
0: ทันข่าว
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งเฟลิกและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบล

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: นวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดยังมีความสุขยังมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนภูไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระงามๆด้วยความเคารพด้วยความคือทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17 นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภกพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนบุไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโพอีเมคคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดละอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกปล่อยๆได้ทางแต่แห่ตกอยู่บ่อีเมเด้อผมเบิ่งทางกล้องวงจรปิดนี่เอิ่นละได้เนาะหรือว่าสิห้ำมาอีกละบ่จักสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำต่อไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางนาโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่หน่อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลยเนาะอีปู่อีเมะมื้อเสาร์นี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดอกเนาะเออหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจอไปเด้อปู่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายเลยใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระวาอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซนซึ่งก็ใบวานซนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกาเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดนี่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับนึงก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนี่แหละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆจักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเศร้าเจ็บได้เศร้าปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถือแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถืออันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมก็เลยนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวเหนียวในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องต่องขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดแหละแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดนะตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่จะถูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แห่ของเฮาก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณ อัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ใน Facebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันน้องบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ยถ้าบทถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นพาดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีอันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบ่ไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ฮันวาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้อ อิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่แล้วเลิกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสื่อแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

ว่าพื้นมิซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสั่งท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมื้อนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการและก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE

กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวลำคาญอย่าฝาวเบื่อเด้ออีโปอีเมดเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ในสองทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซ่า6:10 น.อันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทางเฟซบุ๊กของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ยูทูบของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดท่าแร่พระสงฆ์มีสาววันอาทิตย์6:00 น.คุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา7:30 น.คุณพ่อกฤษดาว่องไว10:30 น.คุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19:00 น.คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิสาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4 กันยายนนะครับเวลา7:00 น.เป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5 กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง12:00 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนลาวดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700 ตารางเมตรตารางเมตรละ300 บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทธาแร่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19 กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทธินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 น.ณศาลากอมบุรีเออคณะพัทธินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17 กันยายนเวลา19:00 น.ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18 กันยายน19:00 น.จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4:00 น.ถึง 20:50 น.ทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzworldwideweb.napo.radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ
1: ์สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาภูผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอโยแซกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกรับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นชนิดน้ำบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้จากการออกกำลังกายจากการทำงานจากการบอกว่าสิเป็นหนังหึงนอนหึงเจ็บหลังเจ็บแอวมื้อนี้ก็ใส่ทาแล้วก็ถูไปมาเบาๆสักพักนะครับมันก็สิลืมไปเลยว่าเจ็บนะหรือตอแตนตอดมดแมงไหมต่างๆนะครับโดยเฉพาะมดแดงไฟนี่ใส่ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าเอาไว้ไปทดลองใส่เบิ่งผลิตจากใบหวานสนหรือใบพระพรึงนะครับรายการข่าวข้นคนผู้ไทยมื้อนี้พบกับพี่น้องตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันที่246ของปีจาก365มือเพราะฉะนั้นยังคงเหลืออีก199วันจะถึงวันสิ้นปีใน200ใน199มื้อนี้ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระว่าแก่ความดีที่เฮาทําในวันนี้นะคุณลุงคุณป้าเพราะว่ามื้ออื่นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิมีชีวิตรอดฮอด199วันหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระนะครับขอบคุณข่าวคนคนผู้ไทยโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์มื้อนี้นำมาฝากแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอาสนวิหารนครเทวดามีคาเอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีแล้วก็จากเพจปบรีพอร์ตเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครระนิดาเหลืองทิติสกุลแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพตลอดจนขอบคุณข่าวไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเอาไว้ว่าบ้านเฮา3กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักเป็นบางมองบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน7วันข้างหน้าพยากรณ์เอาไว้เลยนะครับว่า 4-8 กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่8นะครับตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป6 7 8เป็นบางมองเท่านั้นเนาะอีเมเนาะคาดการเมื่อวานนี้ว่าฝนจะลดลงแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นพยากรณ์อากาศส่วนความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเบิ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมครับหลังจากที่เฮามาฟังพยากรณ์อากาศโดยรวมแล้วมาประกาศเป็นฉบับใหม่นะครับประฉบับใหม่4ถึง7กันยายน
กรมอุตุนิยมวิทยากับประกาศนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหลักๆ ก็คือมาจากลมมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับ4กันยายนนะครับมืออื่นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารขณะที่ฝนหนักยังคงตกหนักกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนวันที่5กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและก็ขอนแก่นส่วนพื้นที่ฝนตกหนักจะขยายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกโดยไม่มีพื้นที่ที่ระบุเป็นฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับมันกระจายไปทั่วพื้นที่เพราะฉะนั้นก็นำมาฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าบ้านเฮาฝนยังสิตกอยู่ได้แต่สิคือมาเลยบ่แต่เมื่อวานแล้วก็วันก่อนบ้านเฮาแดดออกแล้วแดดออกแล้วอีเมเอ้ยเอานะครับเบิ่งแย่งกันไปพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปังน้ำเอาไว้ในให้ในให้หน้ากันเบิ่งเนาะอย่าให้มันล้นอย่าให้มันนั้นได้ให้มันพอดีกับฮอดยามเกี่ยวเขาเนาะอีเมเนาะเขาก็สิบ่ได้ตายนี่แล้วถ้าเกิดเขากำลังตั้งท้องไปนี่โอ้ยน้ำขาดมันก็หมดแล้วอีเมเอ้ยอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็ป้อยบ่ได้กินแล้วเขาเนาะอันนี้ก็มาที่ข่าวเรื่องของพัทยาพัทยาเป็นใดล่ะโอ้ยผู้ใดไปนำแน่หันพุทธพัทยาหันเอ้ยมืดฟ้ามัวดินแล้วพี่น้องลุมไปพัทยาไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งเบิ่งอย่างว่าที่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายพาดหัวข่าววันนี้นะครับว่าพัทยาคึกคักปล่อยแถวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายบ่ว่าสิเป็นตำรวจทหารEOD ก็ปล่อยแถวเข้มเบิ่งความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลิงคอนก็เข้าพัก5วันด้วยว่าซั่นอ้อเราก็ได้เนาะคาดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและราตรีที่พัทยาเมื่อวานนี้นะครับบริเวณชายหาดโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีนายอนุสักพิริอมรพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและก็พันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศรองผู้กำกับการปสปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาผมไปลงวตุยออ่ะอันนี้ก็ได้หลายคนเนาะทางตำรวจคนเขาเมืองจังหวัดชลบุรีแน่ทั้งทหารมทบ14แน่เจ้าหน้าที่ OED ชลบุรีก็พากันไปปล่อยแถวแล้วนะครับระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหารกองทัพสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนหรือตัวย่อ CVN 72อันนี้ก็ได้เขามาเข้าเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยา5มือครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าภาคกันแบ่งกำลังออกเป็น5สุดปฏิบัติการเดินเท้าตรวจตราความปลอดภัยตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 02:00 น.จุดท่องเที่ยวสำคัญปากซอย6ชายหาดพัทยาศูนย์หน้าการค้าโรยัลกาเดนพลาซ่าถนนคนเดิน Walking Street พัทยาซอยบัวขาวบริเวณโค้งดงตลาดโดยเน้นย้ำสร้างความประทับใจแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน24ชั่วโมงอันนี้เดินปลอดภัยนะครับเมืองแยงตั้งแต่พี่ใดพัทยาเหนือพี่ใดซอย6ครับซอย6พัทยาเหนือเด้ออันนี้ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนท่านนายกเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษแล้วก็ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและผู้
ให้บริการท่องเที่ยวรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบไม่โกงราคาสินค้าและราคาบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถโทร1155สำหรับตำรวจท่องเที่ยวประชาชนชาวไทยให้โทรศัพท์ที่หมายเลข191สายด่วนแจ้งเหตุนะครับขณะที่บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาก็มีรายงานว่าคือคักแห่งอีเมเอ้ยทหารสหรัฐทยอยเข้าพักตามโรงแรมต่างๆพร้อมออกมาสัมผัสสีสันการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดนะครับสวงผมอยู่ซอยพัทยา11โมงนั้นโอ้ยเต็มนะครับเต็มหนึ่งเพราะว่าเลยโมงพัทยา11มาน้อยหนึ่งก็สิเป็นที่ทำการท่องเที่ยวเนาะอันก็อยู่ที่พัทยาเหนือนะครับเข้าไปพัทยาเหนือสุดยอดไปพัทยาใต้มันก็สิทะลุหากันแล้วเขาหนังสองแถวจะลุดไปหากันแป๊บเดียวนึงเลยย่างไปหากันก็ได้มันบ่ได้ไกลกันเนาะพัทยาเหนือกับพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็เขตรอบซอย2ซอย3ผู้ใดซอยทั้งหลังอ่ะนะเอ้านี่ก็ทางพัทยาผู้ใดไปอยู่ทางพุ่นแน่ไปเบิ่งดู GI เป็นแนวใดเออบ่แม่นเบิ่งดูทหารสหรัฐเป็นแนวใดว่าซั่นเนาะเอ้าอันนี้ก็นํามาฝากครับอีกข่าวนึงครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้อยู่ที่ไหนนี่นี่พาดหัวข่าวที่กาฬสินธุ์นะครับพาดหัวข่าวว่าดราม่าสนั่นจะเอาวาดปล่อยเนนไว้ป่าช้าสั่งเดินกลับวัด56กิโลเมตรเออเป็นยังครับหลวงพ่อครับคือเหตุแบบนี้นิสัยมันบ่ดีลงโทษเราว่ะเออโอ้ยดังขนาดข่าวนี้ก็ได้เมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กอัญญาครูบาอ้อมน้อยก็ได้เผยแพร่เรื่องราวพร้อมภาพของสามเณรรูปหนึ่งระบุว่าชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเหลือสามเณรที่ถูกนำมาปล่อยไว้บริเวณป่าช้าในพื้นที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารตอนแรงๆครับก่อนจะพาไปฝากไว้ที่วัดป่าบ้านทรงอำเภอคำชะอีจากการสอบถามสามเณรครับสามเณรวัย14ปีชาวสปป.ลาวก็ได้หูจักว่าเรามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ถูกเจ้าอาวาสนี่พามาปล่อยเพื่อเป็นการลงโทษโดยสั่งให้หาทางเดินทางกลับวัดเองระยะทางไกลถึง56กิโลเมตรและก็เคยถูกลงโทษลักษณะนี้มาแล้วถึง3ครั้งจนเกิดกระแสความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงไปที่วัดชื่อวัดสิมนาโกนะครับขออภัยครับสิมนาโกตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเข้าพบพระครูศรีธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอกุชินารายเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองสงฆ์นะครับโดยท่านพระครูศรีธรรมโกศลลังก็บอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวเป็นเด็กจากสปป.ลาวที่เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในวัดในพื้นที่กุชินารายนำมาอบรมเพื่อส่งเรียนต่อการลงโทษด้วยวิธีนำไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเองนั้นไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์นะอาตมารู้สึกเสียใจในการกระทำอย่างนี้และก็มองว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายและกฎหมายบ้านเมืองจึงสั่งให้พระลูกวัดนำคณะครูนำรถไปรับตัวสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัยแล้วสามเณรผู้เสียหายก็เล่านะครับว่าสาเหตุที่ถูกลงโทษเกิดจากการแกล้งหยอกล้อกับเพื่อนเนนด้วยกันจนเพื่อนร้องไห้และนำเรื่องไปบอกหลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อจึงพาไปปล่อยป่าช้าเพื่อดัดนิสัยซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกพาไปปล่อยป่าช้านาน้อยให้เดินกลับ30กิโลเมตรครั้งนี้ถูกพามาไกลถึง50กว่ากิโลเมตรนะครับ56กิโลเมตรมาปล่อยที่จังหวัดมุกดาหารข้ามเขตจังหวัดไปเลยต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังวัดต้นสังกัดสามเณรครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยเจ้าอาวาสก็ได้มอบหมายให้สามเณรพี่เลี้ยงชี้แจงแทนอาตมาไม่ชี้แจงนะเอาสามเณรพี่เลี้ยงหน้าที่ของเจ้าไปอธิบายสิว่าสันให้ผู้สื่อข่าวให้นักข่าวฟังว่าสัน สามเณรพี่เลี้ยงก็มาชี้แจงก็ต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าการลงโทษดังกล่าวเริ่มจากเบาไปหาหนักเนื่องจากสามเณรน้อยมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนรุนแรง
เคยใช้ไฟลนเพื่อนจนเป็นแผลแม้จะเคยตักเตือนและทำทันบนไว้แล้วก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางวัดจึงใช้วิธีนำไปปล่อยป่าช้าเพื่อให้ฝึกสมาธิและพิจารณาความผิดของตนเองให้ไปยุบหนอพองหนออยู่ป่าสาสามเณรเนาะเราสิไหวบ่โดยไม่ได้ห้ามหากมีญาติโยมมารับขึ้นรถส่งวัดแล้วเลิกกับญาตินะครับเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมซึ่งทางคณะสงฆ์และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเอาอันนี้ก็นำมาฝากเป็นข้อคิดข้อเตือนใจวัดบ้านเฮาก็คือสิบ่มีแล้วว่าเนาะอีเมลเนาะนี่คือสิบ่มีหายแห้งบัดนั้นแล้วว่าหรือว่ามีอยู่บ่เอาอันนี้ก็ได้เบิ่งแย่งกันไปนะพี่น้องเนาะยิ่งมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็เดี๋ยวเกิดกระทบในเรื่องของการเมืองเข้ามาอีกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาอีกเหลืองน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงและก็สเปรย์สมุนไพรพระพรึงลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงผลิตจากน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะครับเฮาสกัดน้ำมันมาจากน้ำมันนวดนี้มาจากใบวานสนหรือใบพระพรึงที่อยู่ตามเฮือนตามซ่านที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาเวลาแขนกระลุยขากระลุยแขนหักนั่นเอาไปล่นไฟแล้วก็มาประคบนะครับมาพันรอบมงทีมันกระลุยหรือมันเจ็บมงนั้นบรรเทาอาการปวดนี่ก็คือโบราณที่นำมาใส่ปีนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาเป็นครีมนวดสมุนไพรสกัดมาเป็นสเปรย์แล้วก็ลูกกลิ้งชนิดน้ำนะบ่ต้องไปตัดเอามาประคบบ่ต้องไปตัดเอามาล่นไฟประคบอีกแล้วนะครับเอาไปทาครับขวดหนึ่ง30กรัมราคา50บาทแล้วก็ชนิดสเปรย์120บาทนะครับพร้อมลูกกลิ้งนี่120บาทการใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับชนิดครีมนวดสมุนไพรทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบนี่นะครับราคาขวดละ50บาทนี่ใส่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีเพราะมีส่วนผสมสำคัญของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำมีส่วนผสมที่สำคัญน้ำมันงาดำนี่บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังในตอนที่ผมกระดูกหักกระดูกไหปลาเนี่ยหักนะครับเพราะว่ารถส้นหมอก็มาเป่าผมก็เลยสังเกตว่าอันนี้มันหยังว่าสิถามอันนี้มันหยังมันหยังเพิ่นก็บอกอันนี้น้ำมันง่าแล้วว่าแล้วก็บ่ได้บอกน้ำมันง่าดำดอกผมก็ปีนี้ก็มาศึกษาเบิ่งว่าเป็นแนวใดนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์หลักๆของเขานี่ก็คือช่วยบรรเทาเพราะฉะนั้นเวลาแขนหักขาหักแขนคลุยขาคลุยนี่เขาก็เลยมักเอาน้ำมันงาดำนี่มาทาเพราะมันบรรเทาอาการปวดได้นะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบำรุงผิวพรรณก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาดำมีสารชนิดหนึ่งชื่อเซซามีนและก็เซซาโลมีนนะครับมันจะไปบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาทาเข้าไปในผิวของเรามันจะเหนียวนิดๆหนึ่งนะครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษในการบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นำมารวมกันและนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบ่ต้องเว้าถึงเลยน้ำมันมะพร้าวนะครับประโยชน์มากมายทั้งสองน้ำมันมารวมกันก็บำรุงผิวได้ยกกำลังสองด้วยอันละกะนอกเหนือจากนั้นคุณสมบัติของใบวานสนก็เป็นคุณสมบัติที่ซอยในการแก้อาการปวดต่างๆตามที่คนเฒ่าคนแก่ได้เว้าให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันมานะครับบ่ว่าสิเป็นฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะครับอันนี้ซอยได้เป็นอย่างดีได้แก่ปวดต่างๆนี่สำหรับวานสนนะครับหรือพระพรึงทางภาษาเหนือเขาเรียกว่าลั่วเพิ่นเว้าได้อันนี้เมื่อผสมกับน้ำมันงาดำแล้วเป็นอันใดล่ะแก่ปวดกับแก่ปวดผสมกันมันก็เลยแก่ปวดยกกำลังสองยกกำลังสามเข้าไปมันจึงมีที่มาของคำว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้พวกแมงมดแมงไม้ต่างๆนะครับแมงไม้ต่างๆมดแมงไม้นี่ใช้ทาถูเบาๆมดแดงไฟเป็นขุยนี่ไปเยียบลองเบิ่งเด้อทาบางๆนวดเบาๆสักพักก็จะลืมมาขันแต่มันบ่เศร้าทันทีได้ตุ่มต่างๆผดพื้นต่างๆที่เกิดจากพิษของแมลงหรือว่ามดมันก็สิยุบไปเลยได้ยุบไปเลยนะครับบ่เป็นตุ่มอันนี้สำหรับการพิสูจน์ทดลองใช้มาแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับมันบ่หอนแห้งนะครับกลิ่นแล้วก็หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นเพราะมันผสมกันระหว่างน้ำมันงาดำกับใบวานสนเพ
ข้าวใบวันซุนมาผสมกันกับตัวนี้แล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยโอ้ยกลิ่นหอมแบบธรรมชาติคล้ายๆขออภัยน้ำมันมวยกลิ่นเหมือนกันแต่บ้านผมจะห้องยาตัวนี้ว่าไอ้ครีมตัวนี้ว่ายากระพะที่จริงแล้วไม่ใช่ยาเพราะเป็นครีมที่ทาภายนอกนะครับแต่ว่าที่บ้านมักห้องยากระพะยากระพะเพื่อนว่า แต่บางคนก็ห้องยามองนะครับบ่แม่นเด้อเป็นครีมนวดเป็นครีมชนิดครีมนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอีกประการหนึ่งที่ครีมนวดต่างๆทุกชนิดของในประเทศไทยใช้ทำนะครับเป็นส่วนผสมของยาระงับปวดทุกชนิดนั่นก็คือน้ำมันระกำน้ำมันระกำในสิอกฤทธิ์อุ่นๆขึ้นเวลาทามีรู้สึกอาการอุ่นๆขึ้นอันนี้ก็สำหรับครีมนวดสมุนไพรส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งบัดนี้สเปรย์นี่ก็เหมาะสำหรับพี่น้องที่แขนหักขาหักหรือแขนหักขาหักนี่ถ้าเอาลูกกลิ้งทาเนาะมันก็สิเจ็บในจังหน่อยเด้เอามือลูบเบาๆหลังจากสเปรย์ฉีดแล้วก็จะลูบเบาๆเด้อมันก็จะไปช่วยลดการบรรเทาปวดได้เป็นอย่างดีพวกตุ่มพวกวิสังนี่ก็ทาโลดทาโลดนะครับส่วนลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งนี่ก็บรรเทาอาการปวดได้เหมือนกันแต่เน้นตรงที่ไม่มีแผลใหญ่อย่างขาหักแกนหักนี่ไม่ต้องใส่เจ็บธรรมดานี่ทาถูนวดใบหมาเบาๆก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำมันงาดำก็มีทั้งหมดควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน60องศาในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน60องศาคุณสมบัติของที่เว้ามานี่มันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะหมดไปนี่คือความที่เรียกว่าครีมนวดสมุนไพรตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยราคาเพียงคนละ50บาทและ120บาทเท่านั้นครับโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349อยู่บ้านเฮาก็มาซื้อเอาหรือฝากคนมาซื้อฝากสมาชิกสหกรณ์มาซื้อก็ได้เด้ออันนี้ก็ได้ว่าสำหรับที่ท่าแร่นะครับมีตัวแทนจำหน่ายก็คือทางดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสอทอทอต้อยสมจิตมังกายทางแต่เหรเราก็สิริย่างเอาไปส่งเล่นเอาไปส่งปั่นจักรยานไปส่งในรัศมี2กิโลเมตรหมดไก่เฮือนลาวพี่น้องทางแต่เหรก็ให้อุดการอุดหนุนเป็นการดีเป็นอย่างดีอย่างมากนะครับที่หมายเลขของสอทอต้อยครับ0813800359อันนี้ก็ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้ฟ้าวตัดสินใจนะครับใสปีนี้เป็นปีแรกที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ12โหลเศษๆสำหรับพี่น้องทางทะแร่10โหลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีพี่สาวสนับสนุนแล้วก็มีพี่น้องที่ไปสนับสนุนมือละ 2-3 ขวด4ขวดประมาณนี้นะครับก็ส่วนส่งทาง Lazadaลาซาด้ากระส่งเรายังไม่นับรวมนะครับยังไม่นับรวมในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ที่12โหลเศษหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยในการเปิดตัวครั้งแรกและก็ได้รับความสนใจตลอดจนซื้อซ้ำเพราะ1ขวดนี่สามารถใช้ได้1สัปดาห์ทาวันละ3ครั้งแต่ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ยังไม่ให้มันเซาเร็วบ่ต้องใส่หลายก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวครับนนทบุรีเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายนนทบุรีได้ทางบ้านเฮาเป็นได้สกลนครของเฮาเนาะมาติดตามเรื่องนี้นะครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ได้บอกว่าในบัญชีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2568จังหวัดนนทบุรีทุกตำแหน่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอปทนั่นแหละที่ได้บรรจุไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด422รายตามมติของคณะกรรมการกลางและกสทก็แจ้งมายังจังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มที่1จะต้องหลุดจากบัญชีแล้วก็เพิกถอนการแต่งตั้งจำนวน150รายจ
จังหวัดก็มีการประชุมไปหมดแล้วและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการซึ่งก็ได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จหมดแล้วตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ส่วนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการดำเนินการตามมติกทจ.ขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้อปท.ทุ่งแหงบอกว่าดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้วและเพิกถอนการแต่งตั้งไปหมดแล้ว150รายเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ตามบัญชีแรกก็ได้ยกเลิกบัญชีแรกไปแล้วบัญชีที่2ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาเขาไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้จึงเรียกว่ากลุ่มที่1เมื่อไม่มีชื่อก็ต้องเพิกถอนเช่นเดียวกันส่วนการที่เพิกถอนแล้วรอการแต่งตั้งไม่ได้หลุดจากบัญชีก็ยังมีอยู่ในบัญชีอยู่2อยู่ในบัญชี2จำนวน28รายใน28รายนี้นนทบุรีก็แจ้งว่าต้องถอดรายชื่อออกมาก่อน

การกระเทือนแล้วครับนอกจากถอนแล้วยังจากปลดแล้วเรื่องของเงินเดือนที่ได้รับมาจากเดือนคืนจนหมดได้บาทนี่ยังไม่พอยังอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการมีข้อหาอย่างอื่นตามมาอีกโอ้ยชีวิตก็หมดเลยเนาะนี่แหละบ่ได้ใส่ความสามารถตัวเองหลายกระดกกระโดเนาะใส่ความสามารถในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอีเมเนาะเอาก็ว่ากันไปสังคมไทยเอาให้หมดอย่าให้เหลือครับอันนี้ก็ได้ผมก็สนับสนุนยังไงได้เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีรับสินบาทคาดสินบนอยู่แล้วเราต้องตรงไปตรงมาเว้าเนื้อใดก็ต้องเฮ็ดตามนั้นเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องชี้แจงว่าเป็นอย่างมันจังเฮ็ดบ่ได้หาทางแก้ไขและก็หาวิธีทำให้มันได้เหมือนอย่างที่ได้หารือกันไว้ตามข้อตกลงของชุมชนของหมู่บ้านของอำเภอของจังหวัดต่อไปในอีเมลเด้อมันเป็นเท่านั้นเด้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดได้ทุกอย่างได้ในโลกใบนี้เนาะมันก็มีข้อขัดข้องหลายประการแต่ข้อขัดข้องนั้นเราต้องมาพิจารณาร่วมกันและที่สำคัญแล้วไม่ต้องมีส่วนต่างส่วนต่างนี่เป็นองค์ประกอบได้ขนาดทุกมือนี้มีหลายหน่วยงานนะครับขนาดการอบรมก็ยังมีการคอร์รัปชันเรื่องเวลาจัดอบรม2วันแต่ปรากฏว่าอบรมวันเดียวอีกวันหนึ่งขอเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมในโครงการมันก็ระบุไว้อยู่แล้วอยากได้จากคนประชุมอบรมกี่คนค่าหันค่านี้มันก็มีหมดแล้วไอ้ส่วนต่างที่เหลือมันไปไหนบางที่จัดอบรม1วันสันตารางเต็มเหยียดแต่จริงๆแล้วก็นี่ล่ะรับข้าวกล่องกลับเที่ยงได้เลยว่าสันนะและส่วนที่เหลือเป็นอย่างไรเอามาซื้อข้าวกล่องไปแล้วว่าสันนะโอ้มันก็เป็นเท่านั้นสิบอกคอร์รัปชันได้อย่างไรประเทศไทยมันจะเป็นประเทศที่ปลอดเรื่องของการโกงได้อย่างไรมันเริ่มตั้งแต่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละอีโมอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ก็รบกทมแจง Data Center กำลังดังครับเหลือเงินตึกข้อมูลข่าวสารนี่เนาะ Data Center แปลตามตัวได้ซึ่งตอนนี้มีการรายงานว่าชะลอการอนุญาต3แห่งแล้วเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารของกระทรวงพลังงานเผยการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกวันศุกร์นี้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครหรือที่เขตเสาชิงช้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็พากันแถลงข่าวการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าด้วยการใช้น้ำการและก็ประเด็นการด้านการพลังงานที่เกี่ยวข้องคนกรุงเทพขยันอยู่บ่อยู่ละตึกบ้องไงพุดขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบาดนี่เอ้ยที่สำคัญแล้วในช่วงที่วิกฤตพลังงานปรากฏว่าที่นี่มันกักตุนน้ำมันไว้เยอะครับไทยบ้านบริเวณใกล้เคียงย่านน้ำบ่พอใสบาดนี่ถ้าตึกใหญ่ป่านนี้นี่ดูดน้ำไปใส่เมดค่อยสิเฮ็ดแนวได้ทุกคักๆยากคักๆบ่มีน้ำแต่ละมือนี่แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเขาก็กังวลเหมือนกันว่าตึกใหญ่ขนาดนี้มันต้องใส่ไฟฟ้าหลายมันสิบ่ดูดไฟฟ้าไปเมดบ่ยานนะยานบ่พอใส่เด้อไทยบ้านไทยเมืองเขาก็ได้ว่านั่นมันก็เลยมีที่มาที่ไปของการสั่งชะลอการอนุญาตนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้ชะลอใบอนุญาตเพิ่มเติมละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการที่ผมนำเรียนมาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีการอนุญาตเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าสิเป็นเรื่องของการไฟฟ้าประปากรมธุรกิจพลังงานนี่นะครับเรื่องของการสำรองถังน้ำมันขณะนี้กระบวนการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวก็ถูกชะลอไว้แล้วเช่นเดียวกันมีข่าวออกมาแล้วต่างคนต่างลูมไปชะลอมันเป็นนั้นนั้นได้คันมีข้าวเนาะอีเมลเนาะคันบ่มีข้าวก็โอ้ยแล้วไปปล่อยไปปล่อยไปว่าซั่นเด้เอ็ดหูเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่บ้านเฮาก็ลำบากเด้อ่ะอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของ
Data Center ที่กรุงเทพมหานคร

ครเขาชะลอไปหลายโครงการเห็นได้อยู่บ่อยู่นี่กฎหมายมันออกก็จริงได้เนาะเขาอะไรนะกฎหมายกำหนดเพดานน้ำมันจะเก็บได้ไม่เกิน500,000 ลิตรเป็นข้อกำหนดที่ช่วยขนาดของ Data Center ระดับหนึ่งจากความจะเป็นที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องกินน้ำมันว่าซั่นได้เอาบ่ฮอด500,000 ลิตรก็จริงได้เนาะก็ซัมปั๊มน้ำมันแล้วอีเมมีปั๊มน้ำมันส่วนตัวเอาง่ายๆเนาะแต่ไปเติมไปเข้าไปเติมบ่ได้แล้วเอาไปใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟเพิ่นกล่าวนะครับไม่ให้บกพร่องจากที่กำหนดเอาไว้เขาก็เอามาทบทวนใหม่เหมือนกันนะครับมีการยืนยันนะครับอันนี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ยาวนะครับติดตามทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆกันแล้วกันนะครับมาติดตามข่าวที่สกลนครของเราสักเล็กน้อยนะครับสกลนครของเราวันนี้โดยเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็บอกว่าจังหวัดสกลนครพิฆาตยาเสพติดผู้ว่ารณิดานำทีมปกครองตำรวจแถลงการทลาย2เครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 220,000 เม็ดยึดทรัพย์กว่า 1,100,000 บาทพร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ไปจับยาบ้าได้2คดีใหญ่รวมของกลาง 227,251 เม็ดนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,130,000 บาทคดีที่1ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสกลนครขยายผลจากเบาะแสประชาชนผ่านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลุยจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลพังคว้างรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยาบ้า 13,251 เม็ดและยึดทรัพย์สินตามมาตรการ 50,000 บาทส่งสถานีตำรวจภูธรตาดตนดำเนินคดีส่วนคดีที่2ผู้ว่าราชการก็รายงานว่าตำรวจภูธรพังโคนไปสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยณจุดด่านจุดตรวจด่านบนถนนสายหลักพบของกลางยาบ้า 244,000 เม็ดซุกซ่อนในห้องผู้โดยสารสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าจ้างจากนายทุนชาวสปป.ลาวด้วยค่าจ้าง 100,000 บาทเพื่อนำมาส่งให้เอเย่นในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นก็ได้ขยายผลยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์2คันและก็จักรยานยนต์2คันมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสกลนครโมเดลที่มุ่งบูรณาการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายท่านแจ้งเราจับนะครับผู้ว่าราชการเมื่อวานนี้ก็ไปดูเรื่องของถนนขรุขระด้วยนะครับไปเบิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้ยมาเบิ่งทางเส้นทางนาโพไปเห็นอันน้องผือน้อยเนี่ยเด้อผู้ว่าเด้ออันนี้เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่ดงมาไฟเมื่อวานนี้ผู้ว่าลงเองเลยลงมือไปดูเองเลยมันครูคามันเป็นโลกพระจันทร์จริงไหมวะสันเอานะครับผู้ใดอันอยากให้มันซ่อมก็อยากให้มันซ่อมให้ดีให้หนทางดีก็ส่งตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมผู้ว่าก็จะมาเองนะครับอินโดนีเซียเร่งตรวจสอบอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้นักเรียนกว่า500คนป่วยจากอาหารเป็นพิษเอ้าบาดนี้นายเอลมิลคลาดักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชะวาตะวันออกของอินโดนีเซียก็บอกว่านักเรียนกว่า516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชะวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยนั้นมาจากไหนกันแน่เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการและนโยบายของประธานรัฐมนตรีปราโบโวซูเบียโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กโดยการจัดอาหารให้เด็กหลาย10ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับประเทศเขาอีเมเอ้ยนะครับหมดเวลาสำหรับรายการข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: สารตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จ

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิซาโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่อปิดอันตนคำผงเปโตวิงคริสติน่าแพงอันนาบาดามกายราชเปโตคำเปาอักเนสคำบอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตฝ้ายสเตฟานโนพวงศิวรกุลยอห์นบัพติสต์กิตติวัฒน์เปาโลกมลยวงพงษ์นรินทร์ประทุมมาศเปาโลเกียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกลันนางดำริบุญเหนืออนาสุนทราพรมหาโยธีมาริอามักดาเดนาพึงจิตกุฎโพงามโลซามาริอาวินยูบุญแห่เปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงอุทิศแด่ดวงวิญญาณเปโตรมีชัยอินทิราชและวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเพื่อสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณวัชราพรอินอ่อน3กันยาและเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณเปาโลซอนอากาธาสุขตระกูลมาคุณปู่ทวดเถาคุณย่าจันอินอ่อนและวิญญาณทุกดวงวิญญาณไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อไพศาลคุณพ่อบุญสวัสดิ์คุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดและสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสานุสนครอบครัวคุณวันธนีธีรตุมุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาสุขภาพของคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่เมรียมแม่อักนาสบุญรักษาและสมาชิกเซอร์เซนปอนเดอะชาร์ททุกคนเพื่อสุขภาพและกิจการของอารามรักกางเขนท่าแร่แม่รัตยาธาตุวิสัยเพื่อสุขภาพและกิจการของอารามรักกางเขนอุบลแม่โยวนาวดิดาถาวรอุทิศให้พระคาเลนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพงศ์เทเรซาจารุวันแกยุวรางคุณคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หัววันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรธวัชชัยมาริอาสุวรรณาภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษณ์สุขถาวรซื่อแองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจโจสานุสนยอแซฟสุรพลปลางกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบราเดอร์รุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียซิสเตอร์เอมาคูลาตาและอุทิศดวงวิญญาณจอห์นบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์ครบการจากไป2ปีมาริอาสุภาพเจริญพงศ์ครบการจากไป8ปีเปาโลอินทวีใจเสรียอเซฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจุสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรอาศัยคำเสนอบิงวอนของท่านนักบุญเกโกรีภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีความเชื่อมั่นคงและจะได้มีความรักต่อพระผู้เป็นเจ้านับวันยิ่งมากขึ้นพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้

0: และนักบุญทั้งหลาย
1: และพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: ์อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระทัยเมตตาเฝ้าระวังและปกครองดูแลประชากรของพระองค์ด้วยความรักนักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาช่วยวอนขอพระองค์ได้โปรดประทานความปีชาฉลาดแก่ผู้รับอำนาจปกครองเพื่อความก้าวหน้าฝ่ายจิตใจของบรรดาผู้อยู่ใต้ปกครองจะได้นำความชื่นชมยินดีนิรันดรมาให้ผู้ปกครองด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องจงอย่าหลอกลวงตนเองถ้าท่านใดคิดว่าตนเองเป็นคนฉลาดในโลกนี้ก็จงยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริงเพราะความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ในโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าดังนี้ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงจับคนฉลาดด้วยอุบายของเขาเองและยังมีเขียนไว้อีกว่าพระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนฉลาดเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ฉะนั้นอย่าให้ใครยกเอามนุษย์มาอวดเพราะทุกสิ่งเป็นของพวกท่านเปาโลก็ดีอปอลโลเคฟัสโลกชีวิตความตายสิ่งปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีทุกสิ่งล้วนเป็นของพวกท่านแต่พวกท่านเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์เป็นของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้า

แผ่นดินและสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าโลกและผู้คนที่อยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันและองค์ทรงวางรากฐานของโลกไว้เหนือทะเลทรงตึงยึดมันไว้มั่นคงบนกระแสน้ำไหลเชิญรับ

ใครจะขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใครจะยืนอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้มีใจไม่ใฝ่หารูปเคารพผู้ไม่สาบานเพียงเพื่อหลอกลวงเชิญ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บรานจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนซาเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังซักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยและประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงเล่นเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาเหล่านั้นและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซเบดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ไปพระวาจาของพระเจ้า

สิ่งที่พระศาสนาจักรต้องการจากพวกเราก็คือความนอบน้อมความเชื่อฟังในหน้าที่แห่งการติดตามพระเยซูเจ้าวันนี้พระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรซึ่งในชีวประวัติของท่านนะน่าสนใจถ้าพี่น้องมีเวลาอ่านว่างๆก็ลองเปิดชีวประวัติของนักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการปกป้องความเชื่อและการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นผู้นำพระศาสนาจักรหรือที่เราเรียกว่าพระสันตะปาปาผลงานมีมากมายจนชื่อมหาลัยและชื่อสถานที่สำคัญสำคัญนะมีถูกบันทึกเป็นเช่นมหาลัยเกโกเรียนนะและอื่นอื่นอีกมากมายวันนี้เราได้ฟังพระวาจาสิ่งที่นักบุญเปโตรได้ทำคืออะไรคือนอบน้อมต่อคำที่พระเยซูเจ้าบอกทั้งที่หาปลาทั้งคืนแล้วไม่ได้ปลาทั้งที่ทำหน้าที่ของตัวเองในการประกอบอาชีพที่สุดคือการหาปลาแต่บังเอิญว่ามันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ปลาหาทั้งคืนแต่สิ่งที่นักบุญเปโตรทำก็คือตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าหรือเรียกว่านอบน้อมต่อคำสั่งในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสั่งให้ทำคือการออกไปหาปลาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่นักบุญเปโตรได้รับคืออะไรกลับได้ปลามากมายผมคิดว่าน่าจะทั้งชีวิตของเปโตรอาจจะไม่เคยได้ปลาแบบนี้แน่นอนและก็การที่จะได้ปลาช่วงเวลาที่จะจับปลานั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับปลาในช่วงจังหวะนั้นแต่สิ่งที่เปโตรได้รับคือได้ปลาเต็มไม่ใช่แค่ของตัวเองด้วยนะของเพื่อนที่เรียกมาให้มาช่วยก็ยังเต็มอีกพี่น้องครับสิ่งที่พวกเราได้รับบทเรียนทั้งสองอย่างคือท่านนักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรทั้งสองคนเป็นทัศสันตะปาปาและทั้งสองคนได้ติดตามพระเยซูเจ้าได้เชื่อฟังพระเยซูเจ้าที่คุณพ่อได้ยกตัวอย่างชาวยิวนักบุญเปโตรก็เป็นชาวยิวแต่สิ่งที่มีความโดดเด่นมากกว่าความเป็นยิวที่เป็นยิวปัจจุบันก็คือการนอบน้อมต่อคำสั่งของพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันมาถึงพวกเราทุกคนทุกๆครั้งที่เรามีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อกิจการไม่ว่าจะเป็นวินเซนต์เดปอนไม่ว่าจะเป็นเซอร่าไม่ว่าจะเป็นพลมารีความนอบน้อมต่อกิจการหรือหน้าที่ของพวกเราเป็นสิ่งที่สำคัญความนอบน้อมต่อความเป็นสามีภรรยาความนอบน้อมต่อเป็นลูกๆนักเรียนคำสอนการเชื่อฟังผู้ใหญ่การเชื่อฟังพระศาสนาจักรคือหนทางที่จะนำเราไปสู่ความรอดและชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: พระเถิดพระเจ้าข้าโปรดสดับฟังคำวอนขอของข้าพเจ้าทั้งหลายให้การถวายบูชาในโอกาสฉลองนักบุญเกโกรีได้เกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่พระองค์ทรงพระกรุณาให้บูชานี้ล้างบาปมวลมนุษย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังและลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตที่ลันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์โปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญบรรดาให้พระศาสนาจักรเข้มแข็งและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเสมอทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างยิ่งนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดานักบุญยังทำให้กำลังใจข้าพเจ้าทั้งหลายคำวอนขอของเขาเหล่านั้นยังคงอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แผนการกอบกู้มนุษยชาติได้สำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญปณิชฌกาลว่าดัง

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพระทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเราองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในตำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเจ้าฤทธิ์บันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอปนให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสจงคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสำราญไปเสด็จในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รองรับของเราในมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะกลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาคราสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
2: Amen.
0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
2: Amen.
0: ข้าแต่

0: ช่วยด้วยเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นเพื่อประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพักกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขได้รอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เทวาพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคาสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงจือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
0: ์
1: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: โปรดดัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ครับวันนี้เวลา9นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะมีบรรดาคุณครูคำสอน4สังฆมณฑลอีสานจะมาแสวงบุญที่วัดของพวกเราหลังจากนั้นก็จะไปแสวงบุญที่วัดหนองบัวทองซึ่งเป็นวัดที่ขอรับพระคุณกรุณาครบบริบูรณ์โอกาส800ปีนักบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ประทานพระคริสต์เจ้าเป็นอาหารทรงชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วโปรดให้พระคริสต์เจ้าทรงเป็นอาจารย์สอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้เรียนรู้ความจริงในโอกาสระลึกถึงนักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาและนำความจริงนี้มาปฏิบัติโดยการแสดงความรักต่อบรรดาพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายคุณพ่อทั้งสองรวมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงเป็นสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ดภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์แห่งความสว่างลูกขอถวายความคิดวาจากิจการทุกอย่างที่ลูกกระทำ
1: ทั้งความสุขและความทุกข์ของลูกในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จไปเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สุด

0: 4ทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์รับบวชครูคำสอนคารวะและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ยินสนอง

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูบทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือ

แก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
2: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญพาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเลนซ์วอง